0: ไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสและข้าราชการระดับสูงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับเวลา 9:45 นตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสณที่นั้นนางสาวธิดาสุขีลาภอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคู่สมรสนายปัสกาลบียาร์ดผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเรอเมอริสกรุงปารีสตลอดจนหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงปารีสและชุมชนไทยในกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
1: รัฐบาลยืนยันความพร้อมในการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้โดยย้ำว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่าภายใต้หลักวินัยการเงินการคลังนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งบประมาณในครั้งนี้สำหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570มีวงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านการคัดกรองตามความจำเป็นเร่งด่วนภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนโดยมุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่กับการลงทุนระยะยาวโดยรัฐบาลได้นำแนวทางลงทุนพลัสมาใช้บูรณาการงบประมาณแผ่นดินร่วมกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือ PPP รวมถึงกองทุน Thailand Future Fundและการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งคาดว่าจะสามารถระดมเม็ดเงินลงทุนรวมได้สูงถึงประมาณ 1,568,000 ล้านบาทเพื่อเป็นตัวเร่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งนี้การจัดสรรงบประมาณครอบคลุม3เป้าหมายสำคัญคือการสร้างความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับอุตสาหกรรมใหม่ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์และการดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมพร้อมยึดมั่นในหลักวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดโดยตั้งงบบริหารจัดการหนี้ภาครัฐกว่า 462,000 ล้านบาทเพื่อความโปร่งใส
0: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งคาดว่าจะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันหากไม่มีเรื่องร้องเรียน
2: ว่าที่ร้อยตรีภาสกรศิริภัคคยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยภาพรวมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมคาดว่าจะสามารถประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่หากมีเรื่องร้องเรียนหรือขัดขานกกต.จะรับไปพิจารณาตรวจสอบซึ่งจะประกาศผลอย่างช้าที่สุดไม่เกิน60วัน
3: ถ้าหากกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านนะครับก็จะพิจารณาอาจจะมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่การนับคะแนนใหม่หรือกระบวนการใดๆก็ตามนั่นนะครับแต่อย่างช้าที่สุดนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ต้องประกาศผลภายในไม่เกิน60วันนับแต่วันเลือกตั้งนะครับเรื่องนี้ก็พี่น้องประชาชนสามารถติดตามได้นะครับ
2: ด้านนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครแถลงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.อย่างไม่เป็นทางการหลังนับคะแนนแล้วร้อยละ95ผลปรากฏว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระได้รับคะแนนเสียง 1,444,914 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 65.6 ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2พร้อมทำลายสถิติคะแนนเสียงสูงสุดของตนเองขณะที่นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้รับ 288,171 คะแนนและนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้รับ 176,934 คะแนนส่วนภาพรวมผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์กว่า 2,200,000

0: ครับประชาชนสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบย้อนหลังได้ตลอดเวลากรุงเทพมหานครนะครับขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพทุกท่านที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองตามวิถีในระบอบประชาธิปไตยในวันนี้
1: สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถลงคะแนนได้ขอให้เร่งแจ้งเหตุจำเป็นเพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา2ปีโดยสามารถแจ้งได้ตั้งแต่วันนี้ถึง5กรกฎาคม2569ผ่านช่องทางต่างๆได้แก่แอปพลิเคชัน Smart Vote ของกกต.เว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองหรือยื่นด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอนายทะเบียนท้องถิ่นหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่นสวิสาประทุมมารายงาน
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากชาวกรุงเทพมหานครที่เลือกให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกสมัยแม้ขณะนี้ยังไม่ประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการพร้อมยืนยันว่าจะร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองชั้นนำระดับโลกนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระแถลงภายหลังรับทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการโดยขอบคุณทุกคะแนนเสียงและประชาชนทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยยืนยันว่าจะทำงานให้หนักขึ้นกว่าเดิมเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องผิดหวังสำหรับก้าวต่อไปจะนำนโยบายทั้ง260ข้อมาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ100วันโดยเริ่มจากสิ่งที่ยากและต้องใช้เวลานานก่อนเช่นเรื่องข้อกฎหมายและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมตั้งเป้าภายใน4ปีจะผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองชั้นนำระดับโลก
3: ผมว่าสำคัญที่สุดคือต้องมีแผนยุทธศาสตร์ที่จะนำแผนที่จะทำไว้ไปสู่การปฏิบัติก็ต้องดูว่าแต่ละสำนักแต่ละเขตมียังไงต้องมีแผนงานยังไงอันนี้คือเรื่องสำคัญเพราะว่าจริงแล้ว strategic เป็นเรื่องที่จะทำให้อนาคต4ปีมันไปได้ไงแล้วช่วงเวลาผมว่า100วันแรกเนี่ยต้องทำ strategy ให้ชัดเจนเพื่อพาทุกคนเดินไปด้วยกันให้ได้ครับ
4: กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นกำชับให้แล้วเสร็จภายใน7วันพร้อมย้ำดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุด
5: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าได้มีการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างเต็มที่โดยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานให้แล้วเสร็จภายใน7วันนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังกำชับก่อนเดินทางไปต่างประเทศให้ดำเนินงานอย่างโปร่งใสที่สุดพร้อมสั่งการให้มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการสอบอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระทรวงมหาดไทยโดยย้ำว่าจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดทั้งทางวินัยและอาญาไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใดก็ตาม
6: แต่วันนี้เมื่อมีข่าวมามีเรื่องที่เราก็ทราบดีเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นผมก็เป็นคนแรกนะครับที่ตัดสินใจแล้วก็ได้ปรึกษานายกโดยการให้อธิบดีมาประจำที่กระทรวงผมเป็นคนตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้โดยมีรองปลัดกระทรวงไทยฝ่ายพลเมืองชนและปกครองท้องถิ่นเนี่ยให้แล้วเสร็จภายใน7วันแล้วก็ยังดำเนินการแจ้งไปที่กรมส่งเสริมการท้องถิ่นให้เฝ้ารักษาสถานที่ราชการเป็นสำคัญ
5: ด้านนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.เข้าไปสนับสนุนดูแลความปลอดภัยสถานที่เก็บรักษาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกรณีการทุจริตการสอบท้องถิ่นณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงส่วนกรณีการจับกุมผู้สวมสิทธิ์เข้าสอบปภ.ประจำปี2569ได้มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดแล้วพร้อมประสานงานกับตำรวจให้เร่งหาต้นตอและขบวนการที่อยู่เบื้องหลังเพื่อสืบทราบถึงผู้จ้างวานให้มาสอบแทนในครั้งนี้โดยไม่พบการสวมสิทธิ์สอบเพิ่ม
7: ส่วนเรื่องของคดีก็ได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าขอให้ดำเนินการเรื่องนี้โดยเคร่งครัดแล้วก็หาต้นตอเพราะที่ทราบมาคือว่าคนนี้อาจจะนะฮะนี่ผมไม่แน่ใจว่านี่ฟังจากที่เล่ามาคืออาจจะทำมาหลายครั้งแล้วก็คือเข้าไปสอบแทนมาหลายครั้งแล้วแต่นี่เป็นข้อมูลที่ผมไม่คอนเฟิร์มนะฮะแต่คิดว่าน่าจะเคยเพราะว่าหน้าตาเขาค่อนข้างนิ่งมากนะครับเพราะนั้นเองก็เลยให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการถึงที่สุด
5: ทั้งนี้ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่กระทบต่อภาพรวมของกระบวนการสอบและคะแนนของผู้เข้าสอบรายอื่นเนื่องจากเป็นการ

0: กระทำผิดเฉพาะบุคคลที่ถูกตรวจพบได้อย่างรวดเร็วตามมาตรการที่วางไว้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรมต่อผู้เข้าสอบทุกคนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเดินหน้ารองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ CPO เปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุรับสมัครผู้มีอายุ60ปีถึง75ปีจำนวน 1,000 อัตราเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้กลับมามีงานทำและมีรายได้ตำแหน่งงานที่เปิดรับได้แก่พนักงานดูแลพื้นที่ขายและพนักงานดูแลลานจอดรถซึ่งเป็นงานที่ออกแบบให้เหมาะสมกับสุขภาพความปลอดภัยและประสบการณ์ของผู้สูงอายุรัฐบาลเชื่อมั่นว่าผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระของสังคมแต่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามีทั้งประสบการณ์วินัยและความรับผิดชอบซึ่งสามารถนำมาสร้างประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจและสังคมได้อย่างต่อเนื่องโครงการนี้จึงไม่เพียงช่วยสร้างรายได้แต่ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและยังช่วยเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมายังไม่ได้ถูกยกเลิกและจะมีขึ้นภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้านเจ้าหน้าที่ทางการอิหร่านอ้างว่าคณะผู้แทนของอิหร่านตัดสินใจไม่เข้าร่วมการเจรจาดังกล่าวเนื่องจากกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาและสหรัฐยังไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ลงนามกับอิหร่าน
6: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่ยอมรับว่าหลายพื้นที่ในรัสเซียกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงซึ่งเป็นผลมาจากการที่ยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียหลายครั้งพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีปูตินยังเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญของรัฐบาลรัสเซียในตอนนี้คือการเพิ่มขีดความสามารถของระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียและรับประกันการจัดหาเชื้อเพลิงให้เพียงพอทั้งนี้ทางยูเครนมองว่าการที่กองกำลังยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในดินแดนของรัสเซียถือเป็นการตอบโต้ที่สมเหตุสมผลจากการที่รัสเซียโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนนับตั้งแต่ความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายเริ่มขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565
5: นางคายาคาลาสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU หารือทางโทรศัพท์กับนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนางคาลาสระบุว่า EU ประกาศจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่า5ล้านยูโรให้แก่รัฐบาลเวเนซุเอลาเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงกัสเมืองหลวงของประเทศ

0: ตุเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมา
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการแถลงการของทางการเมืองทอมแบรนด์ทางตะวันออกของฝรั่งเศสที่ยืนยันว่าเกิดเหตุเครื่องบินพลเรือนลำหนึ่งประสบอุบัติเหตุตกในเมืองทอมแบรนด์เมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด11รายซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้รวมถึงนักเรียนกระโดดร่ม5คนครูฝึกกระโดดร่ม5คนและนักบินอีก1คนอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026เจ้าภาพร่วมแคนาดาเอาชนะแอฟริกาใต้1ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมได้สำเร็จกอล์ฟสตรีเมเจอร์รายการที่3ของปี KPMG Women PGA Championship สนามพา72รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบ3โปรจีนอัจฉยาสิทธิกุลยอดโปรกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกเป็นนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานได้ดีสุดโดยในรอบนี้ทำอีเวนต์พาสกอร์รวมอยู่ที่4อันเดอร์พารั้งอันดับ12ร่วมก็ตำแหน่งผู้นำเปลี่ยนมือเป็นยูฮารันโปรสาวจากเกาหลีใต้ที่แซงขึ้นมารั้งตำแหน่งผู้นำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม11อันเดอร์พาศึก FIA Formula 2 Championship 2026รายการออสเตรียนกลางปีที่สนามเรดบูริงประเทศออสเตรียเนราฟีเจอร์เรดทัศพลอินทระภูวศักดิ์นักขับชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีแม้ช่วงเปลี่ยนยางจะหล่นไปถึงอันดับ12แต่ก็ได้แซงคู่แข่งกลับมาจบอันดับ5เก็บเพิ่ม10คะแนนส่วนอันดับ1เป็นของนิโคล่าโลซอฟจากแคมโปสเรซิ่งสนามต่อไปเป็นศึกบริติชกลางปีที่สนามซิลเวอร์สโตนประเทศอังกฤษระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าพุทธภูมินาคแป้นโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายในศึก BMX นานาชาติบันยูบังกิซูเปอร์ครอสระดับ C1 ที่ประเทศอินโดนีเซียขณะที่โกเมสุประเสริฐแม้ถูกนักปั่นเจ้าถิ่นรุมกันเชิงในรอบชิงชนะเลิศแต่ยังไล่แซงมาคว้าเหรียญเงินได้อย่างยอดเยี่ยมสรุปผลการแข่งขัน2วันทัพนักปั่นไทยคว้าไป2เหรียญทอง5เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงท่านศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4อภิชลาศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมพราม19ขวัญไปคนเดียวถึง8เหรียญทองการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup S Kohlah ครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชในรอบชิงชนะเลิศทีมนักตบสาวยู18ของไทยเอาชนะเวียดนาม3ต่อ0เซตคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จวอลเลย์บอลชาย LVC Men Cup 2026ที่ประเทศอินเดียในรอบชิงอันดับ5ทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ให้กับคาซัคสถาน1ต่อ3เซตจบอันดับ6รายการนี้นายวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดกิจกรรมโอลิมปิกเดย์2026ที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายพัศกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมโดยในกิจกรรมเดินวิ่งระยะ 5.8 กิโลเมตรและ 12.5 กิโลเมตรมีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 12,000 คนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกีฬาเยาวชนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมกีฬาโอลิมปิกซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:14 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.17 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:45 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 92 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
3: 1นาทีกับกปท.
1: ยางที่ดูเหมือนยังใช้ได้อาจซ่อนความเสี่ยงไว้มากกว่าที่คิดอย่ารอให้รถลื่นหรือยางมีปัญหาระหว่างทางแล้วค่อยนึกถึงการดูแลเพราะยางรถยนต์คือจุดเดียวที่สัมผัสกับพื้นถนนโดยตรงและเป็นด่านสำคัญที่ช่วยให้คุณควบคุมรถได้อย่างปลอดภัยในทุกสภาพอากาศก่อนออกเดินทางต้องเช็ค3เรื่องสำคัญ 1. ลมยางอยู่ในระดับที่เหมาะสม 2. ดอกยางลึกสม่ำเสมอมีความลึกไม่น้อยกว่า 1.6 มิลลิเมตร 3. สภาพยางไม่ผิดรูปไม่มีรอยฉีกขาดยาวเกินกว่า 20 มิลลิเมตรและอย่าลืมสลับยางตามระยะเพื่อให้ยางสึกสม่ำเสมอและยืดอายุการใช้งานเพราะหากยางอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานอาจทำให้รถลื่นถลายเบรกไม่อยู่และเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้โดยเฉพาะบนถนนเปียกในช่วงหน้าฝนความปลอดภัยเริ่มต้นได้จากเรื่องใกล้ตัวเพียงหมั่นตรวจเช็คยางก่อนออกเดินทางก็ช่วยให้ทุกเส้นทางในหน้าฝนนี้อุ่นใจปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่ามัคคนายกทายกมัคคนายกเขียนมอม้าไม่หันอากาศคอควายนอนหนูสระอายอยักษ์กอไก่มัคคนายกมาจากคำภาษาบาลีมัคคะแปลว่าทางสมานกับคำภาษาบาลีสันสกฤตนายกะแปลว่าผู้นำมัคคนายกจึงแปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าทายกะแปลว่าผู้ให้ ช้หมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคำคนละคำกัน
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคใต้ภาคใต้เป็นพื้นที่คาบสมุทรที่ทอดตัวยาวไปจนจรดเขตแดนประเทศมาเลเซียขนาบข้างด้วยทะเลทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยทำให้ภาคใต้มีความชุ่มชื้นมากมีอากาศเย็นสบายเพราะมีฝนชุกด้วยเหตุที่เป็นดินแดนคาบสมุทรที่อยู่ในเส้นทางการค้าจึงมีวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมหรือชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเวลาต่อมาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับประกาศมาตรการเข้มข้นการปราบปรามพนันออนไลน์และลิขสิทธิ์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกค่ะ
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรักษาพันบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: Radio, freshen up.
1: โกลบอลเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยส์ร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92 Chiang Mai Radio เชียงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: สามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุ

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกียรติทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: ผมรู้เรื่องของคุณอยู่แล้วแต่ผมก็ยังให้คุณอ้วนเช่าหลุมพลอยนี่ยังไม่แสดงว่าผมไม่กลัวเขาอีกหรอครับ
2: แล้วทำไมเขาถึงมาบังคับให้เสียบีบคั้นผมอีกแล้วทำไมเสียต้องยอมทำตามเขา
1: คุณเอ้ยคุณก็รู้คุณเคยอยู่ในวงการพลอยผมประยกมังมีแล้วมันก็ซับซ้อนกันอยู่ไม่อย่างนั้นน่ะเขาจะเอาคุณเข่าคุกมาลายถ้าผมไม่ทำตามนะผมก็ต้องเลือกร่องสิเวลานี้นะผมยังไม่อยากจะวุ่นวายนะเพราะผมยังไม่พร้อมที่จะต่อสู้อิทธิพลของเขา เอาไว้โอกาสหน้านะคุณเอ้ยแล้วผมยินดีจะเชิญคุณกลับมาทำลอยใหม่กลัวขายทั้งนั้นแต่ว่าตรงนี้นะผมต้องขอร้องพลอยที่คงมีอยู่นะผมขอแนะนำว่าอย่าขายที่จังหวัดตักนี่ให้เอาไปขายที่จังหวัดจังมีคนเขาแบมือรับซื้อเยอะแยะผมยกให้เพื่อเพลงทุ่งร้องของคุณก่อนแล้วกัน
2: ขอบคุณผมไม่คิดว่าเขาจะเล่นงานผมด้วยสงครามเย็นทั้งที่ผมไม่เคยทำอะไรให้ใครเดือดร้อนนะไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวนี้หรือเมื่อก่อนแต่เขาก็เล่นงานผมเขาเล่นงานผมทำไม
1: ไม่เรื่องนี้ผมก็จงใจจริงๆที่ตอบคุณไม่ลายนาของอ้อย
2: ครับผมทราบงั้นเมื่อคืนนี้ต้องเป็นมันแน่ๆ
1: เมื่อคืนนี้ทำไมคุณอ้อย
2: มีคน3คนบุกไปที่กระท่อมของผมไม่ทราบเป็นใครจะประสงค์ทรัพย์สินหรือว่าจะฆ่าผมผมก็ไม่รู้แน่แต่บังเอิญผมรู้ตัวซะก่อน
1: นั่นแหละคือสัญญาณอันตรายที่มันคืบเข้ามาถึงคุณแล้วนะคุณอ้อยผมขอแนะนำให้คุณกลับไปเสียให้ไกลอย่าอยู่ต่อไปอีกเลยนะเชื่อผมเถอะคุณอ้อย
2: ขอบคุณสำหรับคำเตือนและแนะนำ
1: ผมบอกคงจะไม่กอกผมนะ
2: ไม
1: ่เอาล่ะขอให้คุณนะหยุดคุกซะชั่วคราวเถอะพลอยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยเอาไว้ให้อะไรอะไรมังลีขึ้นซะกองแล้วโอกาสหน้าเราค่อยมาร่วมมือกันใหม่ก็ได้ฮะ
2: ครับถ้างั้นผมลาเสียดีกว่า
1: ถอกเลยนะคุณอ้อยนะแล้วหวังว่าคุณคงจะไม่กกผมแน่นอนนะคุณอ้อยนะ
2: มันไม่ใช่ความผิดของเสียนี่มันเป็นความบัดซบของชะตาชีวิตที่ผมต้องเป็นผู้แพ้และก็แพ้มาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรด้านไหนมันแพ้เขาเรื่อยมา
1: ของเราน่ะมันจะไม่ถกกลายตลอดไปหรอกนะคุณอ้อยวันนี้เราล้มพรุ่งนี้เราอาจจะลุกขึ้นมายิงก็ได้ต่อไปนี้ผมขออวยพรให้คุณเป็นผู้ชนะ
2: ขอบคุณผมไปละสิ

0: พ่อบอกหูบอกเสียจุ้ยเขาเอิญนายไปเฮ็ดหยัง
1: หูซึกว่ามันสิบ่ค่อยดีเว้ย
0: กันไหนพ่อว่าพ่อบอกหูจังได๋ล่ะ
1: ไอ้เรื่องอีหยังน่ะข้าบ่ฮู้แต่ท่าทางมันบ่ค่อยดี
0: บ่ดีจังได๋ล่ะพ่อ
1: เอ้าก็มันมีข่าวว่าเขาบ่ต้องการให้นายแกอยู่เขาตะหมิงบ่ให้ขุดพลอยว่าง่ายๆก็คือว่ามันบ่ต้องกลับไปถึงธนบุรีพุ่นน่ะ
0: โอ้โหในเกลือเขายิ่งใหญ่ขนาดนั้นบ่พ
1: ่อใหญ่บ่ใหญ่คิดว่าเขาเฮ็ดได้แล้วกัน
0: เฮ็ดหยังล่ะพ
1: ่อเอ้าข้าสิฮู้จังได๋ว่าก็เขาบ่ต้องการให้อยู่นี่ว่าน
0: ายเขาสิไปเฮ็ดหยังให้ก็เห็นมือนึงบ่เคยยุ่งกับไผก้มหน้าก้มตาคุดพลอยอย่างเดียวบ่คุยกับเฮาเขาบ่คุยกับไผทั้งนั้น
1: ก็บ่ฮู้มันว่าพ่ออีหยังกันนักหนาทั้งที่นายไปติดคุกตั้ง4ปีกว่าเพราะเขาเป็นคนแจ้งจับแท้
0: ๆทุกมื้อนี้เขาก็บ่ได้เป็นหากินในที่ของนายเกลิกเป็นหยังมันนักหัวนายเกลิกด้วย
1: เฮ้ยๆเอ็งสับสิปากม่อมแล้วหาเรื่องเจ็บตัวแล้วบ่ล่ะ
0: ก็มันจริงนี่นาพ่อคือว่าพ่อว่าบ่จริงเขาอุตส่าห์ไปเซาทีของเสียจุ้ยยังเสือกมายุ่งกับเขาอีก
1: เอ็งอย่าเบามากเลยนะเฮาเองของฮ้อนๆหนาวๆก็คือกันนั่นแหละ
0: เพราะอีหยังล่ะพ่อ
1: เพราะว่าเฮาไปคบคุณโอ้ยเขาสิเว้ย
0: อ้าวแล้วมันนักหัวชาวบ้านเมื่อใดล่ะพ่อเป็นหยังต้องมาวุ่นวายกับเฮา
1: เอาล่ะบ่เว้าเว้ยเว้ามากปากสิมีสีเปล่าเท่านี้ก็บ่ฮู้ว่ามันสิเกิดอีหยังขึ้นกับเฮาแล้ว
0: โถเอ้ยพ่อเนี่ยก็ย่านมันด้วยบ
1: ่เอ็งอย่าหาเรื่องเดือดร้อนเลยวะหุบปากซะทีเว้ามากเกินไปแล้วเว้ย
0: เอ้าฉันบ่เห็นกลัวไผเลยพ่อ

0: สิกลัวไปเฮ็ดหยังพ่อเนี่ยตาขาวไปเอง
1: บักจันหุบปากเลยบ
0: ่บ่สนหรอกพ
1: ่อแหมไอ้ลูกเสียงเข่งนี่มึงบ่เห็นบ่พวกมันย่างมันนั่นน่ะเอาสิเอ๊ะอะไปปากมึงสิได้กินน้ำพริกบ่ได
0: ้พ่อคิดว่าคนอย่างไอ้บักจันย่านบ่ฮ่าบ่มีวันซะละมันสิใหญ่แค่ใดกันเชียวฮะมันก็สองมือสองตีนสิบนิ้วน้ำกันนั่นล่ะพ่อ
1: ไอ้ปิ้วไอ้กล้วยไอ้จอนยางวะนั่นมึงเห็นบ่บักลูกบังเกิดก้าวบักลูกสุดบูซาของกู
0: พ่อคนเฮาน่ะมันเกิดได้หนเดียวตายหนเดียวบ่มีไผวิเศษเกินกว่าไผหรอกเป็นหยังต้องไปกลัวมันด้วยทุ้ยหมาทั้งนั้น
1: ฮะ

0: ด่าใครวะทุ่ยใส่หน้าใคร
1: เป็นหยังแล้วมันเกี่ยวอีหยังกับนายปลิว
0: นี่เห็นฉันมาถุยใส่หัวท่านใช่ไหม
2: โมเมนมันบอกได้ว่าอีหยังนายปลิวหรอกจ้าบอกได้ว่า
3: ไม่เกี่ยวเองโอ้ยก็เห็นมันหันไปดูในตะโกนด่าลอยข้ามหัวไปข้ามหัวมาเลยนะ
0: นั่นน่ะสิ
1: ชอบมาดอซอยบ่ได้นี่วะ
0: นั่นน่ะ
1: กำลังด่าหมาอยู่เขามาเฮ็ดหยังกันแล้ว
2: พวกนายอย่าคิดอีหยังเลยจ้าลูกฉันน่ะมันต้องด่ามันซุมือว่าซั่นน่ะมันอยู่บ่ดีมึนห้ามๆครับ
1: และนี่มันเรื่องของเทวดาไผซ่าฮะอย่าซ่าดีกว่า
0: ลูกกูเก่งจับไม่ได้แล้วไปไล่บักจันไม่งั้นเจ็บตัวแล้วจะว่าฉันไม่เตือน
2: ดีละจ้าที่ว่าสนใจมันเด็กคนนี้มันบังๆบวมๆบ่เต็มบาดอย่าไปถือสากับมันเลยครับปวดหัวเปล่าๆว่าแต่พวกนายไปใส่มาแล้วสิไปใส่ครับ
0: อันนั้นไม่ต้องมาถามเว้ยอยากจะรู้ว่าวันนี้ขุดพลอยได้กี่เม็ดวะ
2: โอ้โหนายปลิวก็เบ้ายังก็ว่าขุดพลอยเป็นการขุดหัวเผือกหัวมันจังสั่นเดี๋ยวเจอถ้าได้จังสั่นฉันก็รวยตายหงอ่ะสินาย
4: เฮ้ยโกหกหรือเปล่าวะ
2: สาบานได้อีกเศร้านี่เจอแต่ขี่พ้อยจ้ะ
3: ไม่ต้องอมมาไม่ขายคนอื่นแล้ว
2: โอ้นายเฉากล้วย
3: นะนะไอ้ที่ชอบพูดภาษาอังกฤษเดี๋ยวมึงเดี๋ยวจะมึงไอ้กล้วยไม่เคยมีเฉาเลยคนยังขาดเฉาไม่เป็นมีแต่คึก
2: จ้าพี่คึกกล้วย
3: อย่างนี้พอฟังได้เว้ย
2: เอ็งแน่ใจล้อบักจอนว่าซื่อสัตย์ต่อเราเรื่องความซื่อสัตย์ไม่ต้องห่วงหรอกจ้านายจอด
4: จอดเว้ยไม่ใช่จอดไอ้เวน
2: จ้าพี่จอดเอ้ยพี่จอด
1: เอ๊นี่พวกนายไปเฮ็ดอีหยังมา
0: ทำไมล่ะ
1: ก็เห็นหน้าตาเขียวๆบวมๆไปตามกันพวกนายวิ่งชนไม่หวังใดล่ะ
4: เฮ้ยไอ้บักจันมึงหมายความว่าไงวะ
1: ก็บ่ได้หมายความว่าจังใดดอกแต่อยากฮู้มันสงสัยน่ะว่าหน้าตาวิ่งไปชดอีหยังมาถึงได้เขียวๆช่ำๆบวมๆจังสั้นล่ะฮะ

0: านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
1: ไอ้บักจันมึงถามแบบนี้หมายความว่าอย่างไรนะฮะ
2: ปล่อยเสื้อฉันนะ
1: พูดมานะ
2: คือ
1: ถามแบบนี้หมายความว่าอย่างไร
2: คือฮะอยากฮู้นะ
3: ขอจ้าบักจันมันเป็นเด็กน้อยมันเสือกไปยังสั้นเองแล้วผมที่สั่งสอนมันให้นะจ้าให้ปลิวบอกมันไปได้เลยว่าเมื่อคืนนี่เมาไปน้อยเลยกิ่งตกเขาค่ะ
1: ไอ้
3: บักจันจ้าป้าเอ็งบอกให้ชัดๆไอ้บักจันที่มึงกับลูกพูดมาเนี่ยหมายความว่ายังไงกัน
2: คือว่าฉันบ่ฮู้ฉันก็ว่าเรื่อยเปื่อยไปจังซั่นเอง
4: กูสักมันจะยังไงซะมันว่าฮะไอ้จ๊อดจริงไม่พี่เปรียวฉันว่ามันจะยังไงทั้งคนนั้น
3: ไงพี
1: ่ใครใครเอาอะไรมาเล่าให้มึงฟังงั้นเหรอวะฮะ
2: บ่ตั้งกันลืมตาขึ้นมายังบ่เจอไผเลยครับ
5: เห็นเป็นงั่วสันหลังวะไปได้แค่สงสัยถามกันบ่ได้หรือไงฮะ
1: เฮ้ยคนตัวบางจน
2: คนเห็นยังไง
1: คนหาพลอยสงสัยมึงจะอมคนไ
2: รมี2เม็ดทนาย
1: นี่มึงให้อะไรกล้วยบางจน
4: เอามันไว้ทำไมล่ะเรามันให้แบบนี้กดใจเย็นเราไปโยนให้หมากินซะหมดเรื่องไปเลย
2: นี่
4: ร
2: ้อนมาก
5: มึงเห็นว่ากูให้ยัง
4: เต็มทนแล้ว
2: นี่นาย
4: มึงไม่ได้ยินเลยไงว่าพ่อมันให้อะไร
2: ก็มันจริงๆเห็นนะในกล้วยฉันในเมื่อวาน2เม็ด
1: เฮ้ยคนมันสิ
3: มี2เม็ดจริงๆพี่เปลว
5: อ
3: 2เม็ดนะ
5: เห็นบ่ล่ะแล้วจังสิตบหน้าพ่อฉันได้บ่
1: ไหนมึงว่าไม่มีอะไรบักจอน
2: ก็มันลืมไปครับเพิ่งนึกได้ครับ
1: อ๋องั้นเหรอเพิ่งนึกได้เฮ้ยกระทืบมัน
2: เฮ้ย
1: ม
2: ัน
1: นี่คือผลของการโกหกความจริงโทษของไอ้คนขี้โกงมึงสมควรตายแต่กูจะสั่งสอนมึงแต่เพียงเท่านี้และจำใส่กระหัวอีกอย่างนะต่อไปนี้มึงอยู่เขาสมิงไม่ได้แล้วใส่หัวไปคนไม่ต้องมาขุดหาพลอยที่นี่อีกต่อไปถ้ากูยังพบหน้ามึงสองพ่อลูกคราวนี้มึงตาย
4: ไงโว้ยลูกศิษย์ไอ้โอ้ยร้องโอ้ยจนได้เห็นไหมล่ะ
3: มึงไปนะมึงไปพ้นไม่ว่ากูเห็นมึงขุดพลอยให้ใครมึงตายทั้งสองคนพ่อลูกเข้าใจ

0: 婆，变成歹，
1: 我个姐婆是话，哎，我个头是婆是空，我胡话是空是黑不怕，哎，
0: 婆婆，ไอ้พวกโหดร้ายไอ้พวกใจหินมึงดีได้รังแกคนที่สู้บ่ได้แน่จริงเป็นอย่างพวกมึงบ่มาตีกันได้อ้อย
1: อย่าจันอย่าบอกไปเลยเดี๋ยวจะมีไพ่มาหอดโตเฮาอีก
0: แล้วนี่มันเนี่ยจังไหนล่ะพ่อพลอยมันก็เอาไปเพื่อซื้อแล้วบังคับว่าให้คู่ติดต่อไปแต่มันเจอพวกเขามันต้องขาพวกเขา
1: ไอ้คนอัปรีกูไม่เคยสั่งข่วมเดินห่อในไผ่แต่มึงกำลังแกลูกกูได้มีหนำซ้ำยังมาขับให้กูไปพ้นจากเขาตะมิง
0: นั่นสิพ่อเขามาทิ้งบ้านเกิดมาหากินมองหนีสิบปีแล้วตั้งใจว่าสิขุดพลอยไปจนตายแต่ก็มามีเรื่องกับไอ้พวกนี้สิหนูเราจะยังจังได้ล่ะพ่อ
1: พี่พ่อจะไปหาในเกิก
0: ในเกิกเจ้านายมันได้พ่ออื
1: มก็เจ้านายมันสิวะบอกให้หูเรื่องสมังว่าลูกน้องมันทำกับเฮาจังสิโอ้ยเจ็บแล้วมันยังยึดพ่อยเฮาไป2เม็ดอีก
0: พ่อฉันว่าบ่มีประโยชน์หรอกพ่อเห
1: ็นอย่าง
0: นี้ในเกิกก็ต้องเก่ากลางพวกมันหรือไม่ก็สั่งคนของพวกมันมา

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: น้ำตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, fresh enough. สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
5: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
4: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
5: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อ่ะ
9: ไปหาหมอเธออ
10: ืมไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ต สตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออกรถ

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcomeTo Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
4: Mass FM

0: SafeMart ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
0: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: Mass FM

แมส FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติอยู่ด้วยกันที่นี่เป็นประจำนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะอีกหนึ่งสถิติโลกร้อนนะคะก็คือเมื่อเดือนที่แล้วพฤษภาคม69 EU เปิดเผยว่าเป็นเดือนที่โลกเผชิญอากาศร้อนที่สุดเป็นอันดับ2ตั้งแต่เริ่มบันทึกสถิติค่ะทั้งนี้หน่วยงานติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปเปิดเผยว่าโลกเพิ่งผ่านพ้นเดือนพฤษภาคมที่มีอุณหภูมิร้อนที่สุดเป็นอันดับ2นับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติสถานการณ์ดังกล่าวเกิดจากผลกระทบร่วมของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปรากฏการณ์สภาพอากาศแบบเอลนีโญที่กำลังก่อตัวขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยเร่งให้อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งของพื้นดินและพื้นน้ำพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกทั้งนี้เดือนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการของโลกนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี2567จากการเก็บสถิติย้อนหลังไปจนถึงปี2483ขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกในเดือนพฤษภาคมของปีนี้พุ่งสูงกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมศตวรรษที่19อยู่ราว 1.42 องศาเซลเซียสและภูมิภาคยุโรปตะวันตกเป็นหนึ่งในพื้นที่

0: ที่เผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในช่วงต้นปีนี้ยังมีสาระเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณภัทรมนัสชัยมินนะคะอย่าลืมติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ
1: Mass FM Mass FM
0: คุณผู้ฟังคะขอเชิญชวนในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงตรากตรำพระวรกายทุ่มเทอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจน้อยใหญ่นานาประการสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ด้อยโอกาสทางสังคมรวมถึงผู้ต้องขังโดยได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานไตรโครงการอันประกอบด้วยโครงการราชทัณฑ์ปันสุขด้วยการประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปตามหลักมนุษยธรรมรวมไปถึงการน้อมนำพระบรมราโชบายที่จะให้อนุรักษ์ป่าและช้างและการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างอย่างมีสุขผ่านโครงการพัชระสุธาคชานุรักษ์และโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์หรือโครงการพัฒนาชุมชนตำบลไลโวอำเภอสังขลาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชายแดนที่ความเจริญยังเข้าไปไม่ถึงให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนจึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทยได้น้อมนำพระปณิธานสู่การขับเคลื่อนปฏิบัติเพื่อสร้างความผาสุกให้แก่สังคมไทยและความสุขที่ยั่งยืนให้กับเราชาวไทยตลอดไปค่ะ
1: Mass FM. Your happiness, our happiness.

0: คุณผู้ฟังคะ25มิถุนายนที่ผ่านมานายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือMOU กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และโรงพยาบาลนครพิงเพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการให้บริการผู้ป่วยประกันสังคมและสนับสนุนบุคลากรวิชาชีพแพทย์และทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดอบจ.เชียงใหม่ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอบจ.เชียงใหม่การลงนามครั้งนี้มีนายแพทย์วรัญญูจำนงประสาทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และนายแพทย์บรรเจิดนนทสูติผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงร่วมลงนามพร้อมด้วยนายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่และนางศิรันธิรทัศน์ธรรมรงค์ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือดังกล่าวมุ่งยกระดับเครือข่ายบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิโดยสนับสนุนให้แพทย์ทันตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลนครพิงและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ออกให้บริการตรวจรักษาทั่วไปและบริการทันตกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดอบจ.เชียงใหม่เพื่อประชาชนและผู้ประกันตนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้สะดวกรวดเร็วและใกล้บ้านมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้อบจ.เชียงใหม่ยังพร้อมสนับสนุนด้านสถานที่อุปกรณ์บุคลากรและการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการในสังกัดให้มีความพร้อมตามมาตรฐานเพื่อรองรับการเป็นหน่วยบริการเครือข่ายของโรงพยาบาลนครพิงและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษานายพิชัยเลิศพงศ์อดีศรนายกอบจ.เชียงใหม่กล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ที่มุ่งให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่และสร้างเครือข่ายบริการสุขภาพที่เข้มแข็งและยั่งยืนทั้งนี้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการ5ปีเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขของประชาชนชาวเชียงใหม่อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
2: เมืองแห่งการเรียนรู้
1: เรียนรู้สู่มีมรดกโลก
2: อบจ.เชียงใหม่เมืองแห่งการเรียนรู้
1: สถาปัตยกรรมทางด้านศาสนาหรือแบบวัดสะท้อนความงดงามที่มีเอกลักษณ์และเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นพระอุโบสถวิหารเจดีย์ซุ้มประตูตลอดจนพระพุทธรูปที่มีรูปลักษณ์งดงามโดดเด่นวัดสำคัญในเมืองเชียงใหม่ได้แก่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารสร้างในสมัยพญาแสนเมืองมาในปีพุทธศักราช1954มีพระเจดีย์ขนาดใหญ่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระวิหารหลวงเป็นที่ประดิษฐานพระอัฏฐารถซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนสูง18ศอกและเสาหลักเมืองหรือเสาอินทขิณซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่แรกครั้งสถาปนาเมืองเชียงใหม
2: ่อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
1: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่053-998-333
3: มีโชคพลาซ่าม
4: ีโชคพลาซ่า
3: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเชียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
5: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
3: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
6: พร้อมกับเมืองมีโชค
3: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
5: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคต ลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
6: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
3: ์มีโชคพลาซ่าม
6: ีโชคพลาซ่า
3: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
5: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
6: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
5: 240-777
3: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: ฟังค่ะอีกหนึ่งความอร่อยที่สีฟ้าข้าวมันไก่ภายในมีโชคพลาซ่าเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่7โมงเช้าจนถึงทุ่มครึ่งไม่ว่าจะเป็นข้าวมันไก่ต้มข้าวมันไก่ทอดข้าวขาหมูสุกี้โคคาและปอบเปี๊ยะสดเชิญค่ะร้านสีฟ้าข้าวมันไก่ภายในมีโชคพลาซ่า
3: การเวลาครัชแฟลต
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
3: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
3: From passion to creation
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
3: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
3: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slin Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมศิลปศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Intensive English Program เสริมทักษะภาษาอังกฤษครบ4ด้านกับครูเจ้าของภาษาเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 2. International Digital Innovation Program เรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล Startup and Digital Literacy ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ ICDI CMUวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. Thai English and Chinese Language Program พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและธุรกิจในระดับสากล 4. Art and Digital Media Program ผสานศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นหาความถนัดและต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow โทร053-140-232-4 Your happiness, our happiness, Mass FM

ิยมนิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่เรามีสิ่งที่ต้องการจะพูดมากมายแต่เรากลับมีเวลาเพียงน้อยนิดที่จะพูดสิ่งเหล่านั้นออกมาดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วเราก็จะพยายามพูดมากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้ในเวลาอันจำกัดนะคะแต่แท้จริงแล้วการสื่อสารไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณสิ่งที่เราเอ่ยออกมาสิ่งที่สำคัญในการสื่อสารนั้นคือปริมาณของความเข้าใจที่เกิดจากการสื่อสารค่ะผู้พูดที่ดีจะมีความเชี่ยวชาญในการพูดที่สามารถเข้าใจได้ง่ายแต่มีผลต่อจิตใจของผู้ฟังพวกเขาจะพูดช้ากว่าคนอื่นๆค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
1: เทอมนี้ต้องมี Acer Chromebook คู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้งแคนวาและเจมินาดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีเต็มรายเดือนเริ่ม

0: จต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์จัดโปรโมชั่นรับหน้าฝนกับมากรรมเครื่องซักผ้าจะชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวค่ะดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบค่ะโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายนะคะเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทจะมาซักผ้าแข่งฟ้าฝนไปใหญ่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่ให้เป็นไซส์ใหญ่ดีกว่าไหมคะซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะพบกันที่มหกรรมเครื่องซักผ้านิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
2: ตันติยานันการ์เมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นชุดยูนิฟอร์มเสื้อรุ่นเสื้อทีมในแบบเสื้อเชิ้ตเสื้อยืดโปโลเสื้อยืดคอกลมโดยมีเนื้อผ้าให้เลือกอย่างหลากหลายถูกใจถูกราคาและกับวันนี้ยังมีอีกหลากหลายดีไซน์ที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อลำลองที่ใครๆก็ประทับใจสวมใส่สบายและราคาไม่แพงติดตามเลือกได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้053 262 482ใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟินิก

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสก์หน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซียเฮสตรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 5

0: คุณผู้ฟังคะวันนี้มาติดตามแผนรับมือสภาพอากาศแปรปรวนของทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นะคะโดยนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสทนช.บอกว่าแม้นขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงฤดูฝนก็จริงนะคะแต่จากการติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนเพราะว่าประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นไปตามฤดูกาลเนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางตอนใต้ของประเทศจีนส่งผลให้ลักษณะการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยลดน้อยลงชั่วคราวอย่างไรก็ตามสภาวะฝนทิ้งช่วงตามฤดูกาลดังกล่าวอาจจะทวีความรุนแรงและลากยาวกว่าปกติจากปัจจัยหนุนของปรากฏการณ์เอนโซซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่สภาวะเอลนีโญแล้วโดยแบบจำลองสภาพภูมิอากาศคาดการว่าสภาวะเอลนีโญจะยังคงทรงตัวแล้วก็ต่อเนื่องไปตลอดทั้งปีซึ่งถือเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักแต่เมื่อเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนมากทั้งคลื่นความร้อนภัยแล้งรวมถึงฝนตกหนักและน้ำท่วมได้ในบางพื้นที่ค่ะซึ่งทางรองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวอย่างยิ่งจึงได้สั่งการให้สทนช.เร่งบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเกาะติดข้อมูลสภาพอากาศและร่วมกันวางแผนรับมืออย่างใกล้ชิดมุ่งลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดสำหรับภาพรวมสถานการณ์ฝนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันพบว่าปริมาณฝนตกยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ 10% นะคะแต่ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักสะสมในบางพื้นที่จนเกิดน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มได้จึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเคร่งครัดตลอดจนเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรบุคลากรเพื่อการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีส่วนสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่35แห่งทั่วประเทศข้อมูลณวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมามีปริมาณน้ำทั้งหมด 45,054 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 56% ของปริมาณความจุกักเก็บโดยเป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 29,43 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 37% ของปริมาณความจุกักเก็บซึ่งน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่490ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้ในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนสทนช.ได้ประสานกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้เร่งปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงและควบคุมให้อยู่เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำตามแผนที่ได้วางไว้เพื่อสร้างสมดุลน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการในทุกกิจกรรมควบคู่ไปกับการกักเก็บน้ำหลังสิ้นฤดูฝนไว้ให้มากที่สุดพร้อมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าปัจจุบันสทนช.ได้มีการติดตามวิเคราะห์และประเมินสภาพอากาศรวมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันวันละ2ช่วงเวลาทั้งเช้าและเย็นนะคะเพื่อนำข้อมูลประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำและการประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆนอกจากนี้ยังมีการติดตามประเมินผลความแม่นยำของการแจ้งเตือนภัยร่วมกับทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมพัฒนาแบบจำลองการคาดการปริมาณฝนใหม่เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำซึ่งแบบจำลองนี้จะถูกนำไปต่อยอดวิเคราะห์ปริมาณน้ำท่าคาดการพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและดินถล่มได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปค่ะ
1: จะเติบโตสูงใหญ่ออกผลได้ต้องมีรากที่ยังลึกเช่นเดียวกันกับเด็กน้อยที่ต้องได้รับการปลูกฝังอย่างรากด้วยความอบอุ่นและใส่ใจจากคุณครูที่มีความรักมอบให้
2: โรงเรียนอนุบาลวารี ถนนแก้วนวรัตน์ซอย2รับสมัครนักเรียนชั้นเนอร์สเซอรี่เตรียมอนุบาลอายุ 1-2 ปีและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 อายุ 3-5 ปี
1: โรงเรียนอนุบาลวารีจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเสริมสร้างความพร้อมและพัฒนาการทุกด้านเพียบพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์เสริมประสบการณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวัยภายใต้อาคารสถานที่สวยงามร่มรื่นสะอาดตลอดจนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: มาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
1: สอบถามรายละเอียดได้ที่053241163 Facebook วารีเชียงใหม่ School สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
3: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
4: จากปี1964จนถึงวันนี
3: ้กว่า50ปี
4: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
3: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
4: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
3: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
4: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศครีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
3: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
4: 053214410
5: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
3: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
5: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
3: มนนมสด
6: มนนมสดวันนี้มีความอร่อยจากขนมที่ชื่อว่าฮันนี่ซูมาฝากด้วยนะคะจากฟอร์บีค่ะซูมาจากภาษาจีนซึ่งมีความหมายว่ากรอบนุ่มฮันนี่ซูเป็นขนมสอดไส้สับปะรดแป้งด้านนอกมีสีเหลืองนวลเนื้อเนียนนุ่มสอดไส้ด้วยสับปะรดกวนนะคะที่เป็นการผสมผสานระหว่างสับปะรดและน้ำผึ้งลำไยแท้จากธรรมชาติของเชียงใหม่จนได้ไส้สับปะรดที่มีสีเหลืองทองรสหวานหอมกรอบนุ่มลงตัวนะคะเหมาะสำหรับทานคู่กับชาก็ได้หรือจะเป็นกาแฟหรือจะเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพตามไปที่ฟอร์บีค่ะแล้วจะรู้สึกถึงความผูกพันกับกาแฟเย็นควีนบีก็ตามหรือจะเป็นกาแฟเย็นฟอร์บีหรือจะเป็นน้ำผึ้งมะนาวฮันนี่เวเนก้าบีสลิมล้วนแล้วมีส่วนผสมนะคะที่เป็นพื้นฐานจากน้ำผึ้งทานแล้วดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนนะคะฟอร์บีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์หรือพบกันนะคะบนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยทีโอที200เมตรที่นี่มีพิพิธภัณฑ์ผึ้งแห่งเดียวในภาคเหนือให้ได้สัมผัสความอัศจรรย์ของรวงผึ้งด้วย053420568-9 ค่ะ
7: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันสัมผัสบรรยากาศชั้น1ที่นี่เป็นศูนย์รวมความสุขที่ครบครันกับแจ่มฟ้าดีพาร์ตเมนต์สโตร์ค่ะศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำและทันสมัยทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีลดราคาสูงสุดถึง 50% นะคะในแต่ละเคาน์เตอร์ทั้งแผนกยีนส์รองเท้าบุรุษสตรีเสื้อผ้าแฟชั่นชุดทำงานเครื่องสำอางและอื่นๆอีกมากมายชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มด้วยร้านค้าร้านอาหารไม่ว่าจะเป็น KFC Starbucks Coffee เรียวตะชาบูร้านอาหารญี่ปุ่นซึนากิโดยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะคะยังมีก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนรสเด็ดร้านอาหารครัวแซ่บเสิร์ฟความสุขกับร้านค้าชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านชิกชิกห้างทองเยาวราชคิวเพรสวัดสันแว่นท็อปเจริญ Oriental Princess Power by โรงเรียนดนตรียามาฮ่าลำพูน B2S C1 Book Center Banana IT Mr. Donut ชาตรามือ Cafe Amazon Dunkin Donut ขนมปังจากพึ่งน้อย Delic Queen ศูนย์รวมโทรศัพท์มือถือจาก AAS และ Televis และร้านกาแฟจาก Minimal เชิญนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุกวันค่ะ
1: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย

0: นัดยามเย็นจุดนัดพบทานอาหารรอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ
1: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
2: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ0613295632
3: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: Mass FM Your Happiness

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไหวด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่3กรกฎาคมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการ

0: วันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613 หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
1: ์เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
2: หาฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
1: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
3: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
1: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสัก
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYDทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
11: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
11: ว้าว
10: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: You're listening. 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Fresh

ค่ะยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีเช้าวันใหม่และสัปดาห์ใหม่นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะกับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วด้วยอีกแค่2วันจะหมดเดือนนี้แล้ววันนี้เราพบกันวันจันทร์29มิถุนายน2569นะคะพร้อมกับอากาศที่ร้อนแต่เช้ากันเลยทีเดียวค่ะหลายคนก็ลุ้นกันวันนี้จะเจอฝนกันไหมแม้จะมีความรู้สึกว่ามีเมฆอยู่แต่ว่าท้องฟ้าคือแดดแรงสุดๆไปเลยในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอากาศก็สลับกันไปมาระหว่างแดดจ้าๆแล้วก็อบอ้าวฝนน้อยนิดเหลือเกินในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะคะเริ่มต้นกับเช้าวันใหม่กับฟ้าใสๆกับเพลงของพี่กบทรงสิทธิ์ด้วยค่ะบ่งบอกถึงอากาศเช้านี้ว่าเป็นวันใสๆของจีนแสงแดดยามเช้ากันเลยทีเดียวค่ะและแอมสวรรค์รวมไปถึงศักดาพัทธสีมากับทางเดินแห่งรักด้วยเริ่มต้นกับเวลาของการทำงานกันนะคะสิ่งที่หลายคนรอคอยในเดือนหน้าเนื่องจากการลุ้นตัวเลขของสลากกินแบ่งรัฐบาลใครจะรวยต้อนรับครึ่งแรกครึ่งหลังของปีกันบ้างก็คือในส่วนของวันที่1กรกฎาคมเราจะได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60 40กันอีก 1,000 บาทนั่นเองค่ะพอต้นเดือนมาป้าก็จะคึกคักในการใช้จ่ายกันช่วงนี้พ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดก็จะเงียบๆนิดนึงตรงที่หลายๆคนก็หมดแล้วแล้วก็เป็นช่วงปลายเดือนด้วยอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวก็เดือนหน้าคงจะเริ่มมีให้เราได้ใช้กันแล้วก็บรรยากาศคงจะเริ่มกลับมาคึกคักกันอีกครั้งนึงนะคะอากาศเช้านี้กันค่ะคุณผู้ฟังต้องติดตามกันเสมอไม่ว่าอากาศจะเป็นแบบไหนก็ต้องใช้ชีวิตกันให้มีความสุขกันต่อไปนะคะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้าของวันจันทร์ที่29มิถุนายนเช้านี้นะคะภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมได้พาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะซึ่งหลายพื้นที่ช่วงนี้โดนน้ำท่วมกันหนักหน่วงเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศเวียดนามเองก็น้ำเยอะเหลือเกินแต่ส่วนในส่วนของประเทศไทยเรานี้ยังไม่เจอปัญหาเรื่องของน้ำท่วมแม้จะมีฝนตกหนักแต่ก็ระบายได้ทันนะคะแต่ก็เตรียมพร้อมในการรับมือไว้ก่อนกันละกันนะคะเชียงใหม่วันนี้ค่ะฝนฟ้าคะนองร้อยละ4ร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสและสูงสุดที่34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7:00 น.อุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุดที่ 33.1 องศานะคะบนยอดดอยอินทนนท์ต่ำสุดที่ 11.5 ค่ะกิ่วแม่ปาน15องศาสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 17.6 องศาและพระตำหนักภูพิงราชินีเวศ 13.5 องศาเซลเซียสนี่คืออากาศเช้านี้ที่เชียงใหม่บ้านเราเริ่มต้นกับเวลาของการทำงานกันต่อไปกับวันสบายๆกันละกันค่ะส่งท้ายปลายเดือนมิถุนายนกันด้วยเพลงเพราะๆเหมือนเดิมนะคะงานเก่าของซาร่าเพลงนี้บ้างกับเรารักกันค่ะ

ดีๆก็อาจจะมีความงามที่ซ่อนอยู่ก็ได้ค่ะคุณฟังชุดนี้เป็นกรีนซีซั่นนะเห็นได้ว่าธรรมชาติสวยๆบรรยากาศดีๆที่ทำให้หลายคนได้พักผ่อนในช่วงของวันหยุดนะหยุดสั้นๆเพราะว่าหยุดยาวไม่มีแล้วตอนนี้เดี๋ยวรอลุ้นเดือนหน้าเผื่อจะมีวันหยุดที่เราได้พักผ่อนกันนะคะแต่ก็เป็นครึ่งหลังของปีที่ยังคงต้องมีงานเยอะมากมายที่ต้องทำค่ะคุณผู้ฟังแต่ช่วงนี้ใครที่มีเวลาวันหยุดวันว่างก็เที่ยวบ้างก็ดีเพราะบางทีการนั่งอยู่เฉยๆหรือว่าการที่ไม่ได้มีแอคทิวิตี้ใดๆมันทำให้เราเบื่อเหมือนกันนะคะเคยไหมคะว่ายิ่งเล่นมือถือแต่ว่ายิ่งเหงาผลการสำรวจล่าสุดพบว่า 85% ของคนไทยเนี่ยเผชิญภาวะความโดดเดี่ยวและอีกประมาณ 72% โหยหาความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากกว่าความสัมพันธ์แบบผิวเผินขณะที่หลายคนยอมรับว่าโฟกัสกับงานและการเรียนจนมากเกินไปและไม่มีเวลาใช้ชีวิตหรือว่าสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าความโดดเดี่ยวไม่กระทบแค่จิตใจแต่ยังส่งผลต่อสุขภาพการนอนและประสิทธิภาพในการทำงานด้วยการมีเพื่อนเยอะก็ดีค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนเยอะแล้ววุ่นวายบางทีการได้อยู่แบบสบายๆเล่นกับน้องหมาน้องแมวทำกับข้าวไปทำโน่นทำนี่ไปบางทีมันก็แฮปปี้ดีกว่าเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าคนเยอะก็ยิ่งวุ่นวายนั่นเองนะคะมีเวลาพาตัวเองไปเที่ยวค่ะคาเฟ่สวยๆบ้านเราก็เยอะเสียด้วยค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเดินทางไปไหนขับรถไปง่ายกว่าเยอะเลยนะคะวันนี้ค่ะอยากจะเป็นเจ้าของรถคันใหม่ Toyota เชียงใหม่พร้อมให้การดูแลคุณเสมอทุกรูปแบบความสุขในการเดินทางค่ะจะเป็นคันนี้กับรุ่นของ Corolla Cross นะคะขับสนุกประหยัดคุ้มครบทุกการเดินทางเลยคุณสามารถเลือกรับข้อเสนอพิเศษที่ใช้สมัครคุณได้ทางเลือกที่1ค่ะดอกเบี้ยพิเศษ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทางเลือกที่2ผ่อนต่ำเริ่มต้นเพียง 6,391 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และทางเลือกที่3 Toyota ขับสบายผ่อนคลายค่าน้ำมันช่วยค่าน้ำมันสูงสุดมูลค่า 10,000 บาทด้วยทางเลือกไหนที่เหมาะกับคุณเลือกได้เลยค่ะและพิเศษยิ่งกว่ารับข้อเสนอขยายระยะเวลาคุ้มครอง TCFR Plus ขยายระยะรับประกันสูงสุด5ปีหรือ150,000 กิโลเมตรเมื่อคุณเข้าเช็คระยะตามกำหนดนะคะมั่นใจทุกการขับขี่ขยายระยะเวลารับรองการใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีพร้อมรับประกันระบบไฮบริด5ปีไม่จำกัดระยะทางสนใจข้อเสนอนี้เชิญได้ที่ Toyota เชียงใหม่ได้เลยหรือมองหาคันใหญ่ขึ้นนะคะ Fortuner Leader ก็มาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษผ่อนตามเริ่มต้น 9,819 บาทต่อเดือนดอกเบี้ยพิเศษ 0.59% ฟรีประกันภัยชั้น1และรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรมองหารถกระบะเอาไว้ใช้งานกันค่ะ Hilux Tower 4 Tax นะคะคันแกล่งสายลุยผ่อนตามเริ่มต้น 8,744 บาทสนใจทางเลือกไหน Toyota เชียงใหม่เรามีครบจริงๆค่ะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนหรือจะนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันเราก็พร้อมดูแลคุณเสมอรถเป็นรอยหรือว่ามีปัญหาเรื่องของจุดไหนก็สามารถที่จะดูแลได้ค่ะมั่นใจกับศูนย์ซ่อมตัวถังและสี Toyota เชียงใหม่ดูแลโดยช่างผู้เชี่ยวชาญแท้หลายแท้ได้มาตรฐานซ่อมทุกขั้นตอนให้รถของคุณกลับมาสวยเหมือนเดิมนัดหมายกันได้ที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะ11เพลงรักของพี่เบิร์ดธงชัยและลิปตาค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiangmai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Chiangmai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
3: ์ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

Strangers ค่ะคืองานของ One Direction เพลงนี้นะคะก่อนหน้านั้นมี Jason Mraz ด้วยกับ Am Yours ค่ะเครื่องหลังของเราเหมือนเดิมฟังเพลงสากลเพราะๆด้วยกันนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz กับแดดแรงสุดๆในเช้านี้เพลินๆกันไปกับเวลาของการทำงานเพราะแป๊บเดียวจะสิ้นเดือนแล้วคุณผู้ฟังและสิ้นปีนี้นะคะพูดถึงสิ้นปีนะนี่กำลังจะหมดครึ่งแรกของปีหลายคนรอกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังกับเที่ยวไทยคนละครึ่งนะซึ่งปีนี้ก็บอกว่ามีการโปรโมทค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะมาลุ้นข้อความข้อมูลดีๆกันอีกครั้งหนึ่งกันละกันค่ะเพราะว่าตอนนี้อาจจะยังไม่มีการอัปเดตทราเท่าไหร่แต่ว่ามีการเปิดเผยข้อมูลมาซึ่งเป็นจากกรุงเทพธุรกิจบอกว่าล่าสุดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเดินหน้าเปิดโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยรูปแบบเป็นโคเพเมนต์ค่ะหรือว่ารัฐสมทบค่าใช้จ่ายคล้ายกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันของปีที่ผ่านมาด้วยค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวจะใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาทหรือเบื้องต้นจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนไม่ต่ำกว่า1ล้านสิทธิ์นะคะพร้อมให้เงินอุดหนุนสูงสุด 3,000 บาทต่อคนเปิดที่เที่ยวได้ก็คือเมืองหลักแล้วก็เมืองรองเชียงใหม่เรานี้เป็นเมืองหลักค่ะคุณผู้ฟังเชื่อว่าคนจะมาเที่ยวกันเยอะเลยทีเดียวครอบคลุมทุกจังหวัดทุกซีซั่นแต่ใดเป็นเพียงแค่รายละเอียดเบื้องต้นต้องรอแถลงอย่างเป็นทางการจากภาครัฐอีกครั้งหนึ่งก็รอเตรียมเที่ยวไทยคนละครึ่งประมาณปลายปีกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็อาจจะทำให้หลายๆคนได้มีโอกาสได้พักผ่อนได้เที่ยวกันยิ่งขึ้นเพราะว่าปีที่ผ่านมานี้โครงการนี้ได้ฟีดแบ็กมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะอยู่ด้วยกันกับชั่วโมงช่วงเช้าของราว 9:48 น.ค่ะมาพร้อมกับสินค้าดีๆให้คนได้ดูแลบ้านกันเหมือนเดิมนะคะหรือการตกแต่งบ้านครั้งใดอย่าลืมว่าไปที่ Copen House ค่ะครบหลักให้บ้านคุณเสมอๆไม่ว่าจะเป็นมุมไหนของบ้านก็เลือกได้จัดเต็มทุกความคุ้มค่ะต้องบอกว่าที่เดียวในที่ของครบถูกใจไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศช่วงนี้อากาศช่วงที่ฝนไม่ตกคือร้อนมากจริงๆค่ะมิดเยียร์เมกาแฟโปรปังกลางปีให้คุณได้ช็อปแบบคุ้มๆแน่นอนแวะไปช็อปกันได้ที่ Copen House นะคะและนอกจากนี้ค่ะยังมีสินค้ามุมอื่นมากมายทีเดียวทั้งเครื่องมือช่างคนไหนที่กำลังมองหาสินค้าดีๆเพื่อการดูแลบ้านเนี่ยจะซ่อมแซมบ้านหรือว่าจะต่อเติมบ้านได้ครบเลยทีเดียวค่ะและอย่างนึงที่ขายดีในช่วงนี้ก็คือเรื่องของโซลาร์เซลล์นั่นเองค่ะเปลี่ยนแสงแดดที่เป็นความคุ้มติดตั้งโซลาร์เซลล์วันนี้คุ้มยาวหลายปีเลยทีเดียวค่ะบริการติดตั้งโซลาร์เซลล์โดยทีมช่างมืออาชีพเริ่มต้น 129,000 บาทนะคะฟรีค่าสำรวจหน้างานด้วยบริการล้างแผง5ปีปีละ1ครั้งมั่นใจทุกการใช้งานรับประกันประสิทธิภาพแผงนานถึง25ปีทีเดียวค่ะรับประกันระบบอินเวอร์เตอร์25ปีรับประกันงานติดตั้ง2ปีด้วยกันอยากติดโซลาร์เซลล์แบบไม่ต้องใช้เงินก้อนก็สามารถสมัครสินเชื่อติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้ไม่ต้องใช้หลักประกันดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้น 3.50% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทด้วยค่ะสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Copen House ได้ยินดีให้บริการให้ข้อมูลคุณเสมอนะคะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฟางค่ะรวมไปถึงสาขาลำพูนใกล้ๆก็ไปช็อปด้วยกันได้กับ Copen House นะคะ Call Center 1160อัปเดตโปรใหม่เพิ่มเติมที่ Facebook ของ Copen House ได้ครบหลากหลายให้บ้านคุณเสมอค่ะมาถึงงานของ Little Mix เพลงนี้บ้าง Love Me Like You ค่ะ

Library ค่ะคุณผู้ฟัง Listen Journey นะคะเพลงที่หลายคนน่าจะฟังบ่อยๆเวลาที่ได้ดูคลิปของแคลร์แล้วก็พี่จองเที่ยวกันนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้เที่ยวเพราะว่ามีอีเวนต์เยอะมากกิจกรรมค่อนข้างเยอะนะคะก็รอละกันค่ะเพราะว่าเห็นมีตัวอย่างเขาเรียกเป็นสปอยละกันนะนี่มีคนแบบไปถ่ายคลิปไปเที่ยวกันทั้ง4คนทั้งพี่จองคัลเลนแล้วก็น้องแดนรวมไปถึงจูดี้กันด้วยก็รอว่าจะเป็นที่ไหนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังพูดถึงการท่องเที่ยวต้องบอกว่าอีกที่นึงที่หลายๆคนน่าจะเคยไปนี่ยังไม่เคยไปเลยค่ะคุณผู้ฟังล่าสุดพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะทะเลสาบดอยเต่าค่ะดอยเต่าบ้านเรากันดาเลยประมาณนี้ซึ่งทะเลสาบดอยเต่าตอนนี้ระดับน้ำลดลงแห้งจนเกิดเป็นทุ่งหญ้าเมื่อก่อนนี้จะมีน้ำเยอะตอนนี้ก็กลายเป็นน้ำลดลงแล้วแล้วก็เกิดเป็นทุ่งหญ้าผู้ประกอบการเห็นโอกาสเปิดบริการเป็นเรือแพเรือนแพบนบกไปเลยค่ะจนกว่าระดับน้ำจะกลับมาปกติถึงจะเปิดบริการนักท่องเที่ยวกันอีกครั้งหนึ่งก็รอลุ้นกันต่อไปกันละกันว่าฝนจะมาช่วยไหมเพราะว่าตอนนี้ทะเลสาบดอยเต่าน้ำแห้งมากแล้วก็น้ำในเขื่อนหลายจุดก็น้ำแห้งเช่นเดียวกันอากาศก็เป็นแบบนี้แหละคุณผู้ฟังช่วงนี้ฝนบ้านเราก็น้อยนิดเหลือเกินแม้จะมีการประกาศแจ้งเตือนว่าอาจจะมีฝนตกหนักก็ยังไม่หนักเท่าไหร่ตกมา5นาทีหยุดแล้วอะไรประมาณนี้จะหนักกี่โมงก็ไม่รู้เหมือนกันรอลุ้นกันต่อไปกันละกันนะคะเอาละค่ะส่งท้ายกันก่อนชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดีเจจุนพร้อมกับเพลงเพราะเหมือนเดิมเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะคนถามเพลงนี้มาค่ะเงินเก่าของอควากับ My Oh Myจากกันบ่ายโมงนะคะชั่วโมงหน้าดีเจจุนรออยู่ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะแผ่นดินไหวขนาด 5.5 มณฑลเสฉวนบาดเจ็บ13รายศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวแห่งประเทศจีนรายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ในเขตเกาเสียนเมืองอี้ปิ่นมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเมื่อช่วงเช้าวันนี้โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ latitude 28.50 องศาเหนือและ longitude 104.69 องศาตะวันออกที่ระดับความลึก6กิโลเมตรเบื้องต้นเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ13รายแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตศูนย์บรรเทาภัยแผ่นดินไหวเมืองอี้ปิ่นระบุว่าผู้ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาแล้วและประชาชนอีก196คนได้รับการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบทั้งนี้สำนักงานแผ่นดินไหวแห่งประเทศจีนได้ประกาศเริ่มใช้มาตรการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินระดับ3หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen up
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อ่ะ
11: ไปหาหมอเธอ
12: ไม่อ่ะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะ
13: พราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
14: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆ

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: You're listening. 92.

0: ชื่อนะครับว่าในทุกๆวันเนี่ยเวลามันทำหน้าที่ของมันนะครับมันพาทุกอย่างเดินทางไปพร้อมๆกันนะฮะทั้งความสุขความเศร้าความเหงาและการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับที่เดินไปพร้อมกับเวลาแล้วมันไม่เคยหยุดเลยนะฮะคุณผู้ฟังแต่สิ่งที่เหลือไว้คือความอบอวลแล้วก็ความทรงจำนั่นเองครับคุณผู้ฟังฮะและนี่คืออบอวลครับจากเล็กรัชเมศนะฮะแล้วก่อนหน้านู้นมีเพลงเพราะหลายเพลงที่เริ่มต้นในชั่วโมงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Timeless จากนนทนนท์แล้วก็อุปจ้าจากบี้สุกฤตนะครับวันนี้จันทร์สุดท้ายนะฮะในเดือนมิถุนายนจะถามว่าเป็นสัปดาห์ที่5มั้ยก็พูดไม่เต็มปากนะครับเพราะมันเหลือแค่2วันสุดท้ายคือวันนี้และพรุ่งนี้เนาะแล้วก็อีก2วันข้างหน้าก็จะเข้าสู่เดือนใหม่คือกรกฎาคมนะครับก็เป็นสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาฮะเอาเป็นว่า2วันนี้ส่งท้ายกันละกันนะครับสำหรับการทำงานเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งเดือนนะคะเดือนหน้าสบายใจได้เลยเพราะว่ามีวันหยุดเยอะมากนะครับผู้ฟังมีวันไหนบ้างเดี๋ยวขอไล่ดูแป๊บนึงนะรู้สึกว่ามันจะมีเยอะเหลือเกินนะมีตั้งแต่ช่วงของวันที่เดี๋ยวนะวันที่27 28 29นะคุณผู้ฟังฮะมันว่าตรงกับวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษานะครับแล้วก็ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงนะครับ28 29 30เข้าพรรษาอาทิตย์ยาวเลยบางคนก็ถือโอกาสหยุด27 27ตรงกับวันจันทร์นะฮะก็จะเป็นวันทำงานปกติ28ตรงกับวันอังคารเป็นวันหยุด29นะฮะก็เป็นวันหยุดตรงกับวันพุธเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ใช้เวลาลองวิกเอนอีกสัปดาห์นึงนะครับ25 26และอาจหยุดเพิ่มเป็น27นี่นะฮะ28 29ก็ต่อกันยาวๆช่วงปลายเดือนหน้าแต่ว่าควรจะถึงวันนั้นก็อดใจรอฮะวันนี้เพิ่งวันที่29มิถุนายนแต่วันหยุดเดือนหน้าคือ29กรกฎาคมอ่ะสู้ๆนะครับมาถึงช่วงเวลาของเราฮะกับช่วงเวลาของชิมแบบ Radio Fresh and Track เติมเต็มเพลงใหม่ๆนะครับในช่วงสัปดาห์นี้มาที่ศิลปินกลุ่มนี้นะครับเรียกว่าอยู่กันมาตั้งแต่ยุค90มาจนถึงยุคปัจจุบันนะคุณผู้ฟังพร้อมกับซิงเกิลที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีโดยเฉพาะคนเจน Y อย่างเราๆนะฮะและเพลงนี้เป็นเพลงใหม่นะครับเพิ่งปล่อยออกมาได้สัปดาห์กว่าละนะครับจาก So After 6ครับคุณผู้ฟังเพลงนี้ชื่อเพลงว่าจำครับ
1: Chiang Mai Radio Fresh and Track.

็นเพลงละมุนละไมมากนะครับในสไตล์ก็ยังรู้เลยฮะวันนี้คือ Tattoo Color นะครับซิงเกิลใหม่ชื่อว่า Single Coin นะครับได้ดนตรีแนวอีสานมาอยู่ในชุนท้องทุกด้วยนะฮะคุณผู้ฟังแล้วก็ก่อนหน้านู้น So After See ครับเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าจำนะครับในช่วงนี้นะฮะคุณผู้ฟังครับกับการเลือกช้อปสินค้านะฮะที่ Global House ครับกับมากับมิดเยียร์มีกาแฟลดกลางปีนะครับบ้านคุณจะสว่างสวยด้วยหลอด LED นะฮะวันนี้ให้คุณเลือกช้อปกันได้เลยนะครับคุณผู้ฟังเรียกว่าให้คุณนั้นได้พบกับสินค้ามากมายในราคาพิเศษครับและที่สำคัญวันนี้เนี่ยเราให้คุณเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นนะฮะกับสินค้าโดยเฉพาะเรื่องของหลอดไฟครับจากปกตินะฮะอย่างเช่นหลอดไฟแลมตัน LED นะฮะขนาด12วัตต์ Daylight E 27ครับ6แพ็คนะฮะแพ็ค6ชิ้นในราคาปกติที่389บาทเหลือเพียงแค่299บาทนะครับย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยฮะวันนี้วันเดียวเท่านั้นที่ Global House ทุกสาขานะครับแวะไปกันให้ได้และคุณยังสามารถที่จะใช้บัตรเครดิต TTB Global House ลดเพิ่มอีก 3% ด้วยนะฮะแวะมากันได้เลยครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

0: ต้องบอกว่านักร้องในประเทศไทยที่ชอบร้องเพลงเศร้าแล้วก็มันเศร้าไปตามอารมณ์เพลงได้อีกคนหนึ่งก็คือคนนี้แหละครับสำหรับเอิร์ธภัทรวีนะฮะอย่าพูดว่าเธอไม่รักนะครับคุณผู้ฟังฮะยังส่งต่อความเพราะแล้วก็เพลงที่คุณผู้ฟังอาจจะไม่เคยได้ฟังกันในช่วงเวลานี้นะครับกับวันจันทร์นะฮะกับช่วงเวลาของ Fresh Track นะฮะแหมแล้ววันนี้เอาละครับตอนนี้มาไปพบกับของใหม่ดีกว่านะฮะเปิดตัวแล้วนะครับสำหรับ MG Urban นะฮะรถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดจาก MG ครับบอกได้เลยว่าคันนี้เนี่ยสดใหม่นะฮะใครที่ชอบดีไซน์รถแบบน่ารักเรียบหรูดูทันสมัยขับง่ายนะครับต้องยกให้คันนี้ครับเพราะเข้ามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะแล้วก็ระบบช่วยการขับขี่ครับส่วนห้องโดยสารนั้นกว้างขวางสะดวกสบายนั่งสบายมากๆนะฮะเบาะนั่งมีแบบระบบเป่าลมด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังยังจุของได้เยอะถึง480ลิตรด้วยแล้วก็สำหรับการชาร์จนะฮะ1ครั้งสามารถวิ่งได้ไกลสุดถึง530กิโลเมตรนะครับและที่สำคัญคือการบริการหลังการขายสบายใจได้เลยคุณผู้ฟังเพราะเรามีศูนย์บริการทั่วประเทศถึง126แห่งนะครับพร้อมการรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานนะครับแวะมาเจอตัวจริงนะฮะคันจริงๆครับกับ MG Urbanที่โชว์รูมของ MG ทั่วประเทศนะฮะตอนนี้ทุกโชว์รูมเรามีรถให้คุณได้ทดลองขับกันแล้วนะครับพร้อมกับรถส่งมอบด้วยนะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นกับน้อง MG Urban ครับที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศกันได้เลยนะครับมาถึงเพลงใหม่นะฮะจาก Slap Kiss ครับคุณผู้ฟังฮะเพลงนี้แหมมาความเศร้าอีกแล้วนะคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องของความรักที่บางทีมันอาจจะจบลงแต่ความรู้สึกในใจมันยังค้างอยู่แต่ว่าความเจ็บปวดมันอยู่ตรงนี้ฮะวันนึงเราต้องมองเห็นคนที่เรารักเนี่ยไปเจอความรักครั้งใหม่นะฮะและแน่นอนสิ่งที่เราทำได้ก็เพียงแค่อวยพรขอให้รักครั้งนี้นั้นดีกว่าที่ฝันด้วยความรักและความยินดีแด่เธอที่เป็นผู้ครองหัวใจครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าผู้ครองหัวใจนะครับเอาละครับจาก Slap Kiss ครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดไปติดตามกันได้เลย
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: ไว
1: ้นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

ช่วงนี้รู้สึกว่าบอยแบนด์ของทีป๊อปนี่ส่งเพลงช้ามาหมดเลยครับชื่อเพลงว่าถ้าเกิดฮะจากฮันหนุ่มไรเคนนะครับผู้ฟังแหมร้อนจริงฮะบอกว่าถ้าเกิดฉันไม่พูดแบบนั้นถ้าฉันไม่พูดแบบนี้นั่นหมายความว่าทุกอย่างมันผ่านล่วงเลยมาแล้วนะคะแต่ว่าหัวใจมันยังอาจจะกลับไปคิดถึงอยู่มันก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกว่าถ้าเกิดถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้นะฮะแต่สุดท้ายแล้วมันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้นะฮะนอกจากว่าเดินหน้าต่อแล้วก็ทำความสัมพันธ์ในครั้งใหม่อย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกแค่นั้นเองนะครับคุณผู้ฟังนี่คือซิงเกิลใหม่และเพลงใหม่ที่นำมาอัปเดตคุณผู้ฟังได้ติดตามมันต่อนะครับในช่วงนี้ถ้าเกิดใครมีการเจ็บนะฮะไม่ได้เจ็บที่หัวใจนะแต่เจ็บปวดตามร่างกายโดยเฉพาะปวดแขนขานะฮะบ่าไหล่อาการปวดอักเสบบวมตามกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อต่างๆนะครับเวลาที่คุณไปออกกำลังกายออกไปใช้ชีวิตนะฮะคุณผู้ฟังกิจกรรมกลางแจ้งใดๆก็แล้วแต่ปรากฏว่าร่างกายคุณกลับไม่รักดีนะฮะกลับเป็นว่าโอ้โหทรมานนะฮะมีอาการบาดเจ็บต่างๆแล้ววันนี้คุณจะต้องออกไปทำกิจกรรมต่อแต่ว่ารู้สึกมันไม่ไหวแล้วฮะขยับนี่ขยับหน่อยมันทรมานจังหวะชีวิตไปหมดเลยอย่าปล่อยความปวดเหล่านี้มารั้งคุณไว้นะครับเพราะวันนี้เองเรามีตัวช่วยตรงจุดฮะเพราะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเพิ่งผ่านเหตุการณ์มาพลานิวทรีเอ็กซ์เจลช่วยคุณได้จริงๆคุณผู้ฟังฮะตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมไดคอฟฟีเนกไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% นะครับช่วยบรรเทาอาการปวดและลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียกว่าดีมากเลยทีเดียวและพิเศษมากกว่านั้นคือใช้งานง่ายครับคุณทาเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นนะฮะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นบริเวณที่คุณเจ็บปวดนั่นแหละครับคุณผู้ฟังตัวเนื้อเจลนี่จะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วนะครับทำให้คุณกลับไปใช้ชีวิตและทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างมั่นใจฮะเรียกว่าเหมือนไม่เคยเจ็บมาก่อนเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะพลานิวทรีเอ็กซ์เจลพร้อมดูแลคุณนะครับให้กลับมาลุยได้อีกครั้งหนึ่งพลานิวทรีเอ็กซ์เจลหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณครับโดยไบโอฟาร์มเพื่อนคู่

0: โอ้เพลงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังฮะบอกเลยครับว่าตินนี่จะเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบร้องเพลงต้องบอกชอบเลยนะฮะเพราะว่าเพลงของเขาส่วนใหญ่จะมาในแนวแบบที่ทำให้รู้สึกว่าฟังแล้วน้ำตามักจะไหลนะฮะนี่เป็นอีกเพลงหนึ่งครับที่หลายคนฟังแล้วอยู่ดีๆน้ำตามันก็ไหลแบบมาไม่รู้ตัวจริงๆนะฮะและยิ่งไปดูมิวสิกวิดีโอนะครับบอกเลยว่าไม่มีใครที่จะไม่ร้องไห้นะฮะเท่าที่ดูเนี่ยผมไปดูแล้วเนี่ยมันก็ตามจริงๆฮะตามที่เขาพยายามจะสื่อออกมานะครับความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่มันฝังอยู่ในใจมาโดยตลอดนะฮะโดยเฉพาะความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับที่วันหนึ่งเนี่ยคู่ชีวิตที่เขาเคยอยู่ด้วยกันมาตลอดแล้ววันหนึ่งเขาไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าอีกคนคนหนึ่งยังคงเก็บความทรงจำที่ยังค้างอยู่ยังไม่ไปไหนนะครับผู้ฟังส่วนคนที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ด้วยเนี่ยนะฮะเขาก็ห่วงใยในความรู้สึกนั้นนะครับผู้ฟังแต่ว่าจะทำยังไงดีให้ทุกอย่างมัน move on นะฮะมันก็คงมีสักวันหนึ่งที่วันนั้นเนี่ยจะมาถึงนะครับแต่กว่าจะถึงวันนั้นก็คงต้องฟันฝ่าอะไรไปอีกหลายๆอย่างด้วยกันครับและเพลงนี้ชื่อเพลงว่าก็คงมีสักวันหนึ่งจากทินนะฮะหรือว่าตินนภัยนั่นเองครับคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้นะฮะในช่วงท้ายขอบคุณด้วยกับโรงพยาบาลลานานะครับพรุ่งนี้วันพุธนี้นะครับเราเจอกันนะฮะที่ชั้นใต้ดินนะฮะของห้องประชุมใหญ่ครับที่โรงพยาบาลลานา3นะครับไปร่วมบริจาคโลหิตกันนะฮะเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลลานานะครับวันนั้นก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมลานารวมใจบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์นะครับตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 3:00 นนะครับย้ำว่าที่โรงพยาบาลลานา3นะครับเข้าซอยมานิดนึงอยู่ทางขวามือนะครับห้องประชุมใหญ่ชั้นใต้ดินฮะมาร่วมแบ่งปันโลหิตเพื่อเติมเต็มรอยยิ้มแล้วก็ความหวังให้กับผู้ป่วย1คนให้เท่ากับหลายชีวิตได้รับเลือดทุกหยดมีค่าการให้ของคุณอาจเป็นโอกาสรอดชีวิตของใครอีกหลายคนนะครับมาถึงซิงเกิลใหม่จากน้อง V Violet Vortier นะฮะมาในซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลเพลงสากลนะครับคุณผู้ฟังชื่อเพลงว่าGive up, give in นะครับไปติดตามมาได้เลยนี่คือเพลงใหม่ล่าสุดครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: เป็นเพลงแนวนี้ต้องยกให้น้องวีนะฮะกีฟอัพกีฟอินครับน่าสนใจว่าเพลงนี้เนี่ยนะฮะใช้คำว่ากีฟอัพและกีฟอินที่มีความหมายร่วมการยอมแพ้ทั้งคู่นะครับกีฟอัพก็แปลว่ายอมแพ้กีฟอินก็ยอมแพ้เหมือนกันนะฮะแต่ว่า2 อย่างนี้มีความหมายที่ใช้ในคนละบริบทกันนะครับอย่างเช่น give up เนี่ยนะฮะยอมแพ้แบบถอดใจฮะหลายคนที่อาจจะมีความตั้งใจทำอะไรสักอย่างนึงแล้วมันรู้สึกว่ามันท้อไปหมดแล้วมันเอาไม่อยู่แล้วใจมันไปหมดแล้วมันถอดใจหมดแล้วคำว่า give up จึงใช้ได้นะครับส่วน give in ก็คือเป็นการยอมแพ้แต่เป็นการยอมจำนนแบบใจอ่อนไม่แข็งข้อแล้วเมื่อก่อนอาจจะเคยต่อต้านแข็งข้อเรื่องนี้แต่ตอนนี้ก็อ่ะด้วยความจำยอมจำใจเลยแล้วแต่หรืออาจจะไม่เต็มใจหรือเต็มใจก็แล้วแต่นะฮะก็ยอมละนะฮะยอมทำในสิ่งที่ปฏิเสธตอนแรกๆหรือว่าตอนที่แข่งข้อครั้งแรกๆนั่นเองนะฮะดังนั้นคำว่า give up give in จึงหมายถึงทั้งถอดใจและอันนี้คือเต็มใจหรือไม่เต็มใจทำด้วยสถานการณ์บังคับใดๆก็แล้วแต่นะครับทั้ง give up แล้วก็ give in ครับความหมายเพลงนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องของความรักที่บางทีถามตัวเองอยู่เหมือนกันนะว่าเดินทางมาถึงสุดทางแล้วหรือยังนะฮะเราควรจะเดินไปต่อหรือเปล่าเพราะตอนนี้ฉันเองก็รู้สึกยอมแพ้แล้วก็ยอมจำนนทั้ง give up give in หมดเลยหรือตอนนี้จะทุ่มเทต่อเพื่อเดินหน้าต่ออันนี้ก็เป็นความที่อาจจะเป็นความสงสัยในความสัมพันธ์นะฮะว่าเราจะทำยังไงกันต่อดีนะครับจากน้อง V Violet นั่นเองครับเพลงชื่อว่า Give Up Give In เนาะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับผมผู้ฟังยังคงมีหลายเพลงนะฮะที่จะกลับมาอัปเดตกันต่อนะครับในชั่วโมงหน้ากับชิมแบบ Radio Fresh and Track นะฮะวันจันทร์นะครับทุกวันจันทร์เราจะอัปเดตเพลงใหม่กันสักครู่เบรกคราวเดี๋ยวเรากลับมาครับ
1: Refresh Refill the MusicChiang Mai Radio, freshen up.
2: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนฉบับที่6มีผลกระทบในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลา

0: ข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยส์ร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
6: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
8: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
9: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
8: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
9: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
10: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายยู Facebook หายยูวิก
11: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
12: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
11: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
12: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศา

0: 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทสัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplexWelcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย

0: ้องชกุลนะครับและนี่คือโลกจำลองฮะเพลงใหม่ของเขานะครับแล้วยังมีเพลงใหม่กว่านี้อีกนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวอีกเพลงนึงจะเปิดให้พรุ่งนี้แล้วกันนะครับเพลงใหม่อัปเดตเยอะมากนะฮะก่อนหน้านู้น Series Bacon ครับคุณจะชอบผมไหมฟิชเชอรี่กับน้องกรนะฮะผู้ฟังแล้วก็ก่อนหน้านู้นนะครับมีน้องมางนะฮะจากแบมนะครับเปิดตัวพร้อมกับเพลงชื่อคิวปิดคิวปิดแท็กกับแม่ฮายอภพรนั่นเองนี่คือ3เพลงใหม่นะครับที่ให้คุณได้อัปเดตในเพลย์ลิสต์ของคุณนะฮะสำหรับในส่วนของการอัปเดตเพลงที่ปล่อยออกมานะฮะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ฟังมาถึงเพลงใหม่ครับจากเจเลอร์นะฮะหรือว่าเจเจกฤษณภูมินะฮะคุณผู้ฟังพร้อมกับน้องไอซ์พาริสนะฮะ2คนนี้กลับมาคัมแบ็กกันในรอบ5ปีนะฮะโอ้หายกันไปนานเหมือนกันเนาะกลับมาทั้งทีเนี่ยจะมาแบบธรรมดาได้ไงครับล่าสุดที่ส่งคลิปมาอ้อนแฟนๆพร้อมกับซิงเกิลใหม่เพลงนี้ครับชื่อเพลงว่าโอเคนะฮะจากเจเจแล้วก็น้องไอซ์นั่นเองครับนี่คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดกับ Fresh and Track ของเราฮะ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: ชื่อว่าท่อนฮุกของเพลงนี้เนี่ยนะฮะคือเป็นท่อนแยกกับท่อนแรปนะฮะโอ้โหกลายเป็นท่อนที่พูดมากที่สุดถูกพูดถึงที่สุดนะฮะในโลกโซเชียลครับยายายาครับจากอุโนเหล่าทองนะฮะขอบคุณกับโตโยต้าเชียงใหม่นะครับผู้ฟังวันนี้พบกับคุณล่าครอสนะฮะกับสนุกประหยัดครบทุกเส้นทางนะครับกับการรับข้อเสนอพิเศษสำหรับคุณ3ทางเลือกไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่1ดอกเบี้ยพิเศษ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1นะครับทางเลือกที่2ผ่อนเริ่มต้นเพียง 6,391 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และทางเลือกที่3ครับโตโยต้าขับสบายผ่อนคลายค่าน้ำมันช่วยน้ำมันช่วยค่าน้ำมันนะครับมูลค่า 10,000 บาทและพิเศษยิ่งกว่าคือรับข้อเสนอกับการขยายระยะเวลาการคุ้มครอง TCFR Plusขยายระยะเวลาการรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรครับเมื่อเขาเช็คตามระยะที่กำหนดและยังมั่นใจในการขับขี่ได้เลยครับกับการขยายระยะเวลาการรับรองใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีรับประกันระบบไฮบริด5ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนะฮะคุณผู้ฟังแวะไปกันได้เลยที่โชว์รูมโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาครับสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสัมปะตองจอมทองฝางและลำพูนนะครับโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับมาถึงเพลงใหม่ฮะจากอาโมแล้วก็เดอะจีนะครับเพลงนี้พูดถึงเรื่องของความพยายามนะฮะโดยเฉพาะคนที่พยายามในความรักนะฮะแต่ก็ไม่เคยที่จะชนะในเกมความรักสักทีหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังกับเพลงนี้ชื่อว่าสถิติแพ้ต่อเนื่องจากเดอะจีและอาโมครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: ืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกโตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

ศิลปินที่อยู่กับเรามาทุกยุคจริงๆครับนี่คือพี่มี่นะฮะคุณผู้ฟังกับหลุมอากาศครับความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่อาจจะอยู่กับความทรงจำแล้วติดอยู่ในหลุมอากาศหลุมนั้นนะครับเขาบอกว่าอดีตนี่คือความจำที่ไม่ใช่ที่อยู่นะฮะการคิดถึงคนที่จากไปมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะฮะแต่ถ้าหากเราปล่อยให้ความคิดถึงนั้นกลายเป็นคุกที่ขังเราไว้ไม่ให้ไปไหนจนชีวิตปัจจุบันนั้นพังทลายนั่นแปลว่าเรากำลังทำร้ายตัวเองด้วยมือของเราเองครับการปล่อยมือจากคนที่เดินไปไกลแล้วแท้จริงแล้วไม่ใช่การสูญเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปนะครับแต่มันคือการส่งคืนสิ่งที่ไม่ใช่ของเราตั้งแต่แรกกลับสู่โลกแล้วก็ทวงคืนตัวตนและอิสรภาพของเรานั้นกลับมาสู่ใจตัวเองนะครับในท้ายที่สุดแล้วหลุมอากาศเนี่ยไม่มีอยู่จริงนะฮะมันเป็นเพียงแค่สภาวะชั่วคราวที่ใจนั้นสร้างขึ้นมาเมื่อไรที่ยึดเหนี่ยวนะครับและเมื่อใดที่คุณมองเห็นความจริงว่าไม่มีสิ่งใดที่เราครอบครองได้อย่างแท้จริงแม้กระทั่งความทรงจำเมื่อนั้นครับหลุมอากาศจะสลายไปและคุณจะพบว่าคุณสามารถหายใจได้ด้วยตัวเองอย่างมั่นคงโดยไม่ต้องพึ่งพาลมหายใจใครอีกต่อไปนะครับเป็นอีกหนึ่งข้อความดีๆนะฮะจากเพลงนี้เลยคุณผู้ฟังฮะกับเพลงชื่อว่าหลุมอากาศจากพี่มี่นะฮะซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับที่เรามาอัปเดตคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะในช่วงเวลาของชิมายเรดิโอ Fresh and Track ครับขอบคุณในช่วงนี้ด้วยนะฮะกับ Hi You ครับคุณผู้ฟังเราคืนความมั่นใจให้กับคุณนะฮะคืนความเป็นตัวตนให้กับคุณไม่ต้องติดอยู่ในหลุมอากาศใดๆเลยนะฮะคุณผู้ฟังแน่นอนครับหลายคนรู้สึกว่าเวลาที่เราอายุมากขึ้นนะฮะปัญหาเรื่องของผมบางศีรษะล้านนะฮะหรือล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำเคมีหรือเคมีบำบัดสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเสียความมั่นใจเนาะนะฮะปกติเมื่อก่อนเราผมสวยผมดูดีสามารถสร้างบุคลิกภาพได้หลายรูปแบบนะครับแต่พอวันหนึ่งที่ผมมันบางลงหรือหายไปเนี่ยความมั่นใจมันหายไปหมดเลยนะครับวันนี้เองนะครับพายุเชียงใหม่เราจะคืนความมั่นใจให้คุณนั้นกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งหนึ่งกับวิกผมสวยๆนะครับเราคัดสรรวิกผมแท้วิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมที่เนียนเป็นธรรมชาติในการเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองนะคุณผู้ฟังให้คุณไปเลือกได้เลยครับมีแบบทั้งของคุณผู้ชายแล้วก็ของคุณผู้หญิงนะฮะไว้มาปรึกษาแล้วก็ลองสวมได้เลยที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดบริการทุกวันนะครับส่วนใครที่ต้องการคำปรึกษานะฮะโทรมาที่เบอร์นี้ครับ0918583613นะครับหรือเข้าไปทักแชทนะฮะในเพจของเราได้เลยนะครับที่ไฮยูวิกส์ก็ได้เช่นเดียวกันอย่าลืมครับไปดูรีวิวสวยๆนะฮะในเพจของเรานะครับรวมไปถึง before after นะฮะแล้วก็รวมไปถึงลูกค้าที่สวมใส่แล้วเนี่ยสามารถเปลี่ยนบุคลิกภาพได้มากน้อยแค่ไหนคุณลองไปดูได้เลยครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยได้รับบริการจากทางไฮยูเชียงใหม่ของเราแล้วรู้สึกว่ามั่นใจและมีความสุขมากยิ่งขึ้นแวะมากันได้เลยนะครับที่มีโชคพลาซ่านั่นเองครับคุณผู้ฟังตั้งแต่ 9:30 ถึง 13:00 นนะฮะเราเปิดบริการนะครับแวะมากันที่ไฮยูเชียงใหม่นั่นเองครับ

เพลงแบบแนวสไตล์แบบที่ทำให้คุณรู้สึกอิ่มเอมใจเมื่อคุณได้ฟังเพลงนี้นะฮะแน่นอนครับสไตล์การแต่งเพลงแบบนี้ต้องยกให้พี่บอยกฤษยพงษ์นะฮะและนี่คือเพลงใหม่จากพี่บอยครับชื่อเพลงว่าฝากส่งด้วยนะแล้วก็ได้เสียงร้องของน้องเจ้านายครับตัวแทนรุ่นเจนซีมาร้องถ่ายทอดอารมณ์เพลงนี้ให้นะฮะเป็นความรู้สึกแบบโฮปฟูลสุดๆไปเลยและพี่บอยก็บอกว่าเพลงนี้เนี่ยใช้วิธีการเขียนในสไตล์แบบญี่ปุ่นนะฮะสังเกตว่าทั้งดนตรีจังหวะนะฮะท่อนฮุกหรือท่อนใดๆก็แล้วแต่มีความเป็นแบบกลิ่นอายญี่ปุ่นเบาๆอะไรอย่างนี้นะฮะและไฮไลท์ที่สำคัญเนี่ยพี่บอยยังบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี้เนี่ยแต่งมาจากเรื่องจริงในความทรงจำของพี่บอยตอนนั้นตอนเด็กๆนะฮะบอกว่าเขาจำถึงเด็กผู้ชายคนหนึ่งอยู่ป.4นะฮะที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็แอบชอบรุ่นพี่ป.6ครับโดยแอบเดินส่งนะฮะคือเดินตามไปส่งที่บ้านนะฮะคือตามอยู่ข้างหลังนะคุณผู้ฟังแล้วก็คอยส่งจดหมายที่จ่าหน้าซองเป็นชื่อรุ่นพี่คนนี้แต่ว่าที่อยู่เนี่ยกลับเป็นบ้านของตัวเองนะครับเพื่อเป็นการเก็บความทรงจำนั้นจนกระทั่งวันนึงรุ่นพี่เนี่ยต้องย้ายเข้ามาเรียนต่อที่กรุงเทพเด็กผู้ชายคนนั้นจึงตัดสินใจเขียนจดหมายหาพี่สาวคนเดิมครับพร้อมกับแนบดอกปีบนะฮะจากต้นแถวบ้านนี่แหละที่พี่สาวเคยเปรย์ไว้ชอบนะครับแล้วก็มีสแตมป์รูปแมวนะฮะสายพันธุ์ต่างๆที่เรียกว่าพี่สาวได้ชอบเนี่ยอยากจะเลี้ยงเนี่ยลงบนซองจดหมายครับซึ่งเรื่องราวความรักอันบริสุทธิ์นี้เองฮะกลายมาเป็นแกนหลักแล้วก็แรงบันดาลใจสำคัญในการร้อยเรียงเนื้อเพลงแล้วก็มิวสิกวิดีโอของเพลงนี้ออกมานั่นเองนะครับคุณผู้ฟังซึ่งพี่บอยเองก็บอกว่าที่จริงแรงบันดาลใจของเพลงนี้นอกจากเรื่องราวที่เป็นสุด exclusive นี่แล้วนะฮะยังบอกถึงเรื่องของยุคปัจจุบันเนี่ยผู้คนมันสามารถส่งข้อความรูปภาพนะฮะเพลงวิดีโอใดๆก็แล้วแต่หากันได้เสี้ยววินาทีครับแต่การส่งความรู้สึกผ่านสิ่งของที่จับต้องได้เนี่ยกลับเป็นคุณค่าที่หลายคนนั้นโหยหานะฮะเพราะสิ่งของที่ถูกเลือกถูกห่อนะฮะถูกส่งด้วยความตั้งใจเนี่ยมันสามารถสะท้อนถึงน้ำหนักของความรู้สึกได้อย่างลึกซึ้งครับพี่บอยบอกว่าบางครั้งความรู้สึกอาจจะวัดเป็นน้ำหนักไม่ได้แต่ทุกคนสามารถรับรู้ถึงความคิดถึงความรักนะฮะหรือความสุขนั้นมีน้ำหนักอยู่ในใจครับเพลงนี้จะถูกเขียนขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของการฝากความรู้สึกเหล่านี้ผ่านออกมานะฮะหาคนสำคัญด้วยวิธีการส่งจดหมายนะฮะส่งสิ่งของส่งอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดคือใส่ซองจดหมายนะฮะการปิดผนึกการเขียนลงไปในกระดาษแล้วกว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางนะแล้วกว่าเขาจะเปิดอ่านอีกเนี่ยมันใช้เวลากี่วันนะฮะนี่คือการรอคอยที่คนในยุคปัจจุบันนี่อาจจะไม่ได้รู้สึกได้นะฮะว่าจริงๆแล้วในความรู้สึกการรอคอยอะไรแบบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดคลาสสิกแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ดีมากๆแสดงว่านั่นเป็นสิ่งที่เราตั้งใจทำแล้วก็อยากจะให้เกิดขึ้นหรืออยากจะไปถึงอยากให้ไปถึงคนที่เราอยากให้ได้รับนั่นเองนะคุณผู้ฟังครับก็น่ารักดีนะคุณผู้ฟังมาถึงเพลงใหม่ฮะจะบอกเพลงใหม่ก็ไม่ใช่นะแต่เป็นเพลงเวอร์ชันใหม่แล้วกันครับ

ไปคิวเพลงนี้จะได้กลับมาฟังอีกรอบหนึ่งในเวอร์ชันที่น่ารักมากขึ้นแล้วก็ดูจังหวะสดใสมากขึ้นนะฮะ Big and the Super Band นะครับกับคำเฉยๆฮะในช่วงท้ายนี้นะครับขอบคุณกับ BYD Northstar เชียงใหม่นะครับคุณผู้ฟังสำหรับคนที่สนใจรถไฟฟ้า 100% นะวันนี้อย่าลืมแวะไปกันได้เลยนะครับที่โชว์รูมของเราครับพบกับ BYD Seal 5 DMI คำตอบของคนที่อยากได้รถแบบครบกว่าเดิมฮะรถไฟฟ้าที่เติมน้ำมันได้ขับไกลจัดประหยัดจริงนะครับรุ่นพรีเมียมครับราคาเริ่มต้นที่ 699,900 บาทนะครับสมรรถนะดีขับสนุกประหยัดน้ำมันไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทางนะครับไม่ว่าจะทำงานในเมืองครับไปออกทริปกับครอบครัวหรือขับทางไกลก็สบายใจได้กับ Seal 5 DMI นะครับที่จะพาคุณไปได้ไกลกว่าและในแบบที่คุ้มค่ากว่านะฮะตอนนี้ที่ BYD Northstar ครับเรามีรถพร้อมส่งมอบให้เป็นเจ้าของได้แล้วนะฮะแวะไปกันได้เลยครับที่โชว์รูม

ของเราทั้ง5สาขาครับสาขาราชดำเนินที่ประตูท่าแพนะฮะสาขามหิดลตรงแยกสนามบินสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางแล้วก็สาขาขวงสิงครับสอบถามได้ที่053-278-555ที่บีวดีนอสตาเชียงใหม่ครับมานะครับเพลงนี้น่าจะร้องตามกันได้น่าจะเป็นเพลงสุดท้ายที่ผมจะส่งท้ายไปเลยนะครับทุกทีเรากลับมาเจอกันฮะวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนครับ10โมงถึงเที่ยงวันนะฮะมีความสุขมากๆนะเดี๋ยวช่วงต่อไปติดตามวิดีโอฟูซาวต่อพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเยอรมนีเล็งแบนเด็กต่ำกว่า13เล่นโซเชียลสกัดภัยออนไลน์คุมเข้มผู้ปกครองคณะผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลเยอรมนีเสนอข้อเสนอแนะจำนวน56ข้อต่อกระทรวงครอบครัวเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การปกป้องเด็กและเยาวชนบนโลกออนไลน์โดยหนึ่งในข้อเสนอสำคัญคือการพิจารณาห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า13ปีเปิดบัญชีใช้งานโซเชียลมีเดียด้วยตนเองข้อเสนอแนะนี้มาพร้อมกับการขอให้กำหนดมาตรการความปลอดภัยของเด็กอย่างเข้มงวดบนแพลตฟอร์มต่างๆและกำหนดให้ผู้ปกครองมีหน้าที่ตามกฎหมายในการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะละเลยทางดิจิทัล neglect ต่อบุตรหลานหรือหมายถึงการที่ปล่อยให้เด็กอยู่บนโลกดิจิทัลเพียงลำพังโดยขาดการกำกับดูแลและการเอาใจใส่จากผู้ปกครองคารินเพียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการครอบครัวผู้สูงอายุสตรีและเยาวชนของเยอรมนีระบุว่าเกณฑ์อายุ13ปีนั้นสอดคล้องกับข้อกำหนดในกฎหมายคุ้มครองผู้เยาว์ฉบับปัจจุบันอยู่แล้วการยึดเกณฑ์นี้จึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลแต่สิ่งสำคัญหลังจากนี้คือการบังคับใช้ให้มีประสิทธิภาพจริงโดยข้อเสนอเหล่านี้เตรียมจะถูกนำเข้าสู่การพิจารณาและถกเถียงในเวทีการเมืองต่อไปนอกเหนือจากการแบนเด็กต่ำกว่า13ปีในการใช้งานโซเชียลมีเดียแล้วคณะทำงานยังได้เสนอให้มีมาตรการคุ้มครองแบบเป็นขั้นบันไดสำหรับกลุ่มอายุอื่นๆด้วยโดยตั้งเกณฑ์ที่กลุ่มอายุ 13-16 ปีและอีกกลุ่มคือช่วงอายุ 16-18 ปีเพื่อปกป้องเยาวชนจากความเสี่ยงทางออนไลน์โดยไม่เป็นการปิดกั้นโอกาสในการเข้าถึงพื้นที่ดิจิทัลโดยสิ้นเชิงสำหรับในเยอรมนีทั้งพรรคอนุรักษ์นิยมและพรรคสังคมประชาธิปไตยต่างแสดงท่าทีสนับสนุนข้อจำกัดดังกล่าวเนื่องเห็นว่าภัยคุกคามในปัจจุบันทั้งข่าวปลอมภาพที่สร้างจากปัญญาประดิษฐ์ความรุนแรงและสื่อลามกอนาจารกำลังเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อเด็กและเยาวชนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Midyear Mega
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธอ
8: ไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกMIU X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
14: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
16: Beautiful Sound 92 MHz โดยกันทิตาประสิทธิ์ธนุรักษ
17: ์ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
18: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอดเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาท
19: เชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
20: ยิงเข้าไปแล้วครับ
19: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2016วันนี้

0: หิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
2: ยิงเข้าไปแล้วครับ
1: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แต่เป็นวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะคะก็อากาศยังคงร้อนอบอ้าวอยู่นะคะถ้าไม่มีฝนตกก็จะร้อนจัดมากขึ้นแต่ว่าเขายังชั่วนิดนึงที่บริเวณอื่นๆมีฝนตกนะคะก็ทำให้เชียงใหม่ของเราพลอยได้รับละอองเย็นๆอากาศเย็นๆที่พัดผ่านมาให้เราได้รู้สึกไม่ร้อนจัดจนเกินไปในช่วงที่ไม่มีแสงแดดเปรี้ยงปร้างในตอนกลางวันนะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อเดือน2เดือนที่ผ่านมาเราก็ฮือฮากันตามข่าวสื่อที่ออกมานั่นก็คือค่าไฟฟ้าบ้านเราแพงมากขึ้นทันหูทันตาแปลกไปเลยนะคะซึ่งเราก็ยังไม่รู้สาเหตุว่าทำไมค่าไฟฟ้าถึงแพงขึ้นขนาดนั้นหลังจากนั้นไม่นานมานี้เองได้มีสื่อรายงานว่าเนื่องจากได้มีการบวกเงินค่าไฟสาธารณะของประเทศเข้าไปด้วยในค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าของประชาชนทำให้ค่าใช้จ่ายค่าไฟของประชาชนก็เลยแพงขึ้นนะคะโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะใช้เท่าเดิมแต่ทำไมค่าไฟถึงสูงขึ้นเรื่องนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานได้ระบุว่าควรแยกค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนเพื่อที่ประชาชนไม่ต้องรับภาระนอกจากการแยกค่าไฟสาธารณะแล้วยังมีแผนลดค่าไฟระยะยาวได้แก่ลดต้นทุนระบบไฟฟ้าทบทวนสัญญารับซื้อไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าด้วยนะคะนั่นก็เป็นข่าวล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องราวนี้นะคะค่าไฟจะลดลงแล้วค่ะจะไม่แพงแล้วความจริงค่าไฟฟ้าสาธารณะน่าจะได้มีการใช้ระบบโซลาร์เซลล์นะคะติดตั้งเพื่อที่จะได้ประหยัดแล้วก็จะได้ไม่ต้องรบกวนภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนด้วยนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plus แจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรกและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปแล้วครับ
5: เช
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุใหญ่เก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
6: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
7: Hey, what's up now?
8: Brother, what's up?
9: This is a good recording, man.
8: Yeah, brother, like, stop.

right?

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: กูซองกูดเมมโมรีวันนี้เลือกงานของเอ็ดดี้โฮแมนให้คุณได้ฟังค่ะเอ็ดดี้โฮแมนมีเพลงนี้ออกมาปี1969แล้วก็โด่งดังไปทั่วประสบความสำเร็จไม่น้อยเวอร์ชันของเอ็ดดี้โฮแมนเป็นเสียงแหลมๆสูงๆนะคะน่าฟังทีเดียวค่ะเพลงนั้นก็คือเพลง Hey There Lonely Girl กูซองกูดเมมโมรีวันนี้ค่ะ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ช่วงนี้คุณที่กำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หรือทีวีจอใหญ่ไว้เชียร์บอลต้องไม่พลาดสยามทีวี Big Match Big Sale 2026จัดเต็มทั้งสมาร์ทโฟนไอทีเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำลดสูงสุด 70% ผ่อนนานสูงสุด48เดือนและผ่อน 0% นานถึง48เดือนพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มมากมายไม่ว่าจะเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กหรือทีวีจอใหญ่สำหรับคอบอลก็มีราคาพิเศษให้เลือกช็อปกันอย่างจุใจพิเศษฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทและข่าวดีสำหรับชาวเชียงใหม่วันนี้สยามทีวีขยายความคุ้มใกล้คุณมากยิ่งขึ้นด้วยเราเปิดบริการสยามทีวีดิจิตอลสโตร์สาขารวมโชคพร้อมทั้งสาขาเชียงใหม่เปิดให้บริการทุกวัน 10:00 นถึง 20:00 นส่วนสาขาลำพูนลำปางและจอมทองเปิด 9:00 นถึง 19:00 นทุกวันค่ะสยามทีวีBig Match Big Sale 2026วันนี้ถึง31กรกฎาคมที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไวทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ค่ะวันนี้โตโยต้าเชียงใหม่พร้อมแล้วค่ะสำหรับคุณที่อยากจะได้รถใหม่สักคันหนึ่งนะคะคุณสามารถจะไปชมรถรุ่นใหม่ๆและทดลองขับได้ที่โชว์รูมของเราทุกแห่งสำหรับโตโยต้าเชียงใหม่สำนักงานใหญ่อยู่ที่ถนนมหิดลเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้านะคะไปจนถึง5โมงเย็นและสาขาต่างๆของเรามีโตโยต้าเชียงใหม่สาขาลำพูนสาขาสันป่าตองสาขาจอมทองสาขาและก็ที่สำนักงานใหญ่ด้วยนะคะถนนมหิดลเชียงใหม่ค่ะพร้อมบริการคุณทุกสาขาทุกวันนะคะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะสำหรับรถรุ่นใหม่ทดลองขับและพร้อมกับโปรโมชั่นดอกเบี้ยสุดพิเศษกับโตโยต้าเชียงใหม่ค่ะที่053-202-009ค่ะ
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวี Big Match Big Sale รวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plusแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ถึงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
1: ติดต่อรายการ Beautiful Soundโทร091-072-5599
2: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระค่ะวันนี้จะพูดถึงหัวข้อไม่ขอยืมของคนอื่นบ่อยๆหรือเอาเปรียบคนอื่นการหยิบยืมสิ่งของอาจมีได้บ้างถ้าเป็นคนสนิทกันและเรามีความจำเป็นจริงๆแต่ไม่ควรจะบ่อยนักจงอย่าหยิบยืมสิ่งของเงินทองกันเลยเพราะเหมือนเป็นการเอาเปรียบกันบางคนยืมแล้วไม่คืนยิ่งเป็นนิสัยที่ไม่ดีมากขึ้นไปอีกเวลาเจ้าของเขาทวงถามกลับโกรธหรือทำกิริยากระฟัดกระเฟียดหรือพาหนีหายหน้าไม่คืนไปเลยเขามีการยืมบ่อยๆเป็นลักษณะของคนที่พร้อมจะเอาเปรียบคนอื่นไม่น่ารักและไม่ดีเหมือนเป็นคนไม่รับผิดชอบตนเองแล้วจะไปรับผิดชอบคนอื่นหรือสังคมได้อย่างไร
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ฟัง3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้นะคะเริ่มต้นด้วย Rod Stewart กับเพลง Maggie May นะคะเพลงที่2 She's a Lady โดย Tom Jones นะคะเพลงที่3 Brown Sugar โดย The Rolling Stone ก็เป็น3เพลงที่พูดถึงผู้หญิงนะคะในแต่ละแบบของใครที่ชื่นชอบนะคะ หมายตาอยู่แล้วก็อยู่ในใจนะคะก็ลองฟังดูค่ะในยุค70s หรือ60ปลายๆนะคะทั้ง3เพลงเลยค่ะ

คุณผู้ฟังคะเวลาของ Beautiful Sound วันนี้หมดลงแล้วค่ะมีข้อดีๆปิดท้ายรายการก่อนจากกันนะคะคนจำนวนมากเจ็บปวดเพราะความคิดBeautiful Soundขอให้คุณมีความสุขกับการทำงานตลอดบ่ายวันนี้ด้วยนะคะและพรุ่งนี้ฟังเพลงด้วยกันใหม่ค่ะ 92.0 Beautiful Soundกันที่ตาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ WHO เรียกร้องยุโรปหาแผนรับมืออากาศร้อนหลังผู้เสียชีวิตพุ่งนับพันผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยว่าคลื่นความร้อนช่วงการเริ่มต้นฤดูร้อนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในยุโรปอาจเป็นสาเหตุให้มีผู้เสียชีวิตส่วนเกินหรือจำนวนผู้เสียชีวิตที่มากกว่าระดับปกติที่คาดการไว้หลายร้อยคนสถิติอุณหภูมิความร้อนสูงสุดถูกทำลายลงอีกครั้งทั่วทางทวีปยุโรปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมารวมถึงในเยอรมนีโปแลนด์และสาธารณรัฐเช็กในขณะที่มวลความร้อนจัดยังคงเคลื่อนตัวต่อไปทางทิศตะวันออกเทดรอสอดานอมเกเบรียลเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ว่ามีการบันทึกยอดผู้เสียชีวิตส่วนเกินมากกว่า 1,300 คนนับตั้งแต่วันที่21มิถุนายนซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตที่มีความเชื่อมโยงกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นในยุโรปและว่าภาวะเครียดจากความร้อนมักถูกเรียกว่าฆาตกรเงียบและบ้านเรือนสถานที่ทำงานรวมถึงโรงเรียนในยุโรปนั้นไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับอุณหภูมิที่สูงขนาดนี้เทดรอสเตือนได้ว่ายุโรปเป็นทวีปที่อุณหภูมิสูงขึ้นเร็วที่สุดในโลกโดยร้อนขึ้นเป็น2เท่าของค่าเฉลี่ยทั่วโลกและกล่าวทิ้งท้ายว่าประชาชนหลายล้านคนทั่วทั้งทวีปยุโรปในขณะนี้กำลังใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความร้อนจัดมีผู้เสียชีวิตแล้วหลายร้อยรายโรงเรียนต่างๆต้องปิดทำการและระบบโครงข่ายไฟฟ้ากำลังเริ่มแบกรับภาระไม่ไหวแหล่งข่าวระบุว่าเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขของฝรั่งเศสระบุว่ามีผู้เสียชีวิตสูงกว่าที่คาดการไว้ในประเทศประมาณ 1,000 คนนับตั้งแต่วันพุธเป็นต้นมาผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นมานี้เป็นกลุ่มผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปหลังจากพบตัวเลขผู้เสียชีวิตในบ้านพุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ40ข้อมูลเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเยอรมนีเผชิญกับวันที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์เป็นวันที่3ติดต่อกันหลังจากวัดอุณหภูมิได้สูงถึง 41.7 องศาเซลเซียสในพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศสถานีตรวจวัดอากาศในเมืองคอเชนใกล้ชายแดนโปแลนด์ทางตะวันออกของรัฐแบรนเดนเบิร์กบันทึกอุณหภูมิได้ 41.7 องศาเซลเซียสเมื่อเวลาประมาณ 16 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
6: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนไหน

0: ดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
0: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
3: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio Gossip Song กับรายการ Fresh and

แล้วค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวช่วงบ่ายนะคะเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์บ่ายของวันจันทร์29มิถุนายน2569ค่ะกับอากาศที่สลับกันไปมามีฝนบ้างนิดหนึ่งที่อื่นก็ตกเยอะนะแต่ว่าโซนฟ้าห้ามโซนพี่เตือนอยู่นี่ตกไม่ถึงในทีหนึ่งในทีที่ซ้ำไปคุณผู้ฟังตกมาแป๊บเดียวแล้วก็ไปแล้วก็ตอนนี้คืออบอ้าวมากๆแต่โซนอื่นเขารายงานมาบอกว่าตกหนักตกเยอะอยู่นะตกพอใช้ได้พอหายร้อนแต่ว่าหลังฝนตกก็เหมือนเดิม

ทำให้คนเราฟังก็ยังคงอากาศร้อนๆเหมือนเดิมนั่นเองนะคะชั่วโมงแรกของเราฟังเพลงสากลเป็นเพื่อนกันในชั่วโมงนี้ค่ะเริ่มต้นกับงานของ Jasmine ยิปเพลงของ Lucas Ma cover กับ Seven Years นะคะและ Lady Gaga กับ Always Remember Us This Way กันด้วยเพิ่มเติมความสุขในการฟังเพลงเพื่อนกันกับครึ่งหลังของวันแป๊บเดียวผ่านไปครึ่งแรกนะตั้งแต่ช่วงเช้าๆมาก็ทำโน่นทำนี่ดูข่าวต่างๆนานาซึ่งก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะแยะมากมายทีเดียวเข้าสู่โหมดในการทำงานกันต่อในช่วงครึ่งหลังแต่ว่าช่วงนี้เราต้องพยายามสู้กับตัวเองตรงที่อากาศมันค่อนข้างร้อนแล้วก็ที่สำคัญคืออาจจะแอบง่วงเล็กน้อยด้วยค่ะเพราะว่าบางที่เปิดแอร์แบบเย็นๆฉ่ำๆกันไปพูดถึงความร้อนคุณผู้ฟังต้องบอกว่าหนักหน่วงมากๆก็คือที่อิตาลีและกรุงโรมนั่นเองค่ะตอนนี้กำลังเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงจากปรากฏการณ์คลื่นความร้อนส่งผลให้อุณหภูมิหลายพื้นที่พุ่งสูงถึง 36-40 องศาเซลเซียสและมีการประกาศเตือนภัยระดับสีแดงใน18เมืองกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็มีการเรียกเป็นการติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำเพื่อช่วยในการคลายร้อนให้กับนักท่องเที่ยวท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดมากๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวจำนวนมากก็เข้าไปรับละอองน้ำแบบเย็นๆ เย็นหรือเปล่าไม่รู้บางคนก็เต้นรำด้วยความสนุกสนานนะคะบางคนก็ใช้หมวกรองน้ำหรือว่าปล่อยให้น้ำไหลผ่านร่างกายเพื่อบรรเทาอากาศร้อนและก็ความร้อนนั่นเองค่ะระหว่างเยี่ยมชมในสถานที่สำคัญที่หลายคนอยากจะไปเที่ยวกันนั่นเองแต่มันร้อนมากเลยนะร้อนหนักหน่วงจริงๆเห็นโรงเรียนหลายโรงเรียนก็หยุดเรียนแล้วก็บางโรงเรียนประกาศว่าไม่เปิดเรียนด้วยคุณผู้ฟังก็คือพยายามที่จะทำให้เด็กๆไม่ร้อนจนเกินไปเพราะว่ามันร้อนมากๆแล้วบ้านเขาไม่ได้ติดแอร์เพราะว่าค่าไฟค่อนข้างแพงติดแอร์ครั้งหนึ่งนี่คือไม่ได้หลักหมื่นอย่างบ้านเรานะหลักแสนกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ค่าไฟก็เอาเรื่องก็เลยต้องทนร้อนกันไปก่อนก็เมืองหนาวเนาะเพราะเจออากาศร้อนจริงๆมันก็ไม่ไหวแล้วก็ร้อนแบบหนักหน่วงกว่าบ้านเราเยอะบ้านเรานี่เข้าเซเว่นก็เย็นละหรือว่าไปธนาคารก็เย็นละเข้าห้างก็ทำให้อากาศแบบเย็นๆสบายๆคาเฟ่หลายที่ก็ติดแอร์กันไปแต่ก็นั่นแหละมันก็เป็นเรื่องราวของอากาศที่ยังคงต้องติดตามกันต่อเพราะว่าบ้านเราตอนฝนไม่ตกก็คือร้อนหนักจริงๆนะคะอยู่ด้วยกันกับชั่วโมงยามบ่ายเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์เป็นเพื่อนกันทำงานกันต่อกับครึ่งหลังของวันกันนะคะมาถึงงานเก่าของเจมส์บรันช์เพลงนี้บ้างกับ You Beautiful ค่ะ

สมิธเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟัง I'm not the only one นะคะก่อนหน้านั้นมี Adam Levine Maroon 5กับ Lost Star และ James Blunt กับ Your Beautiful บ่ายโมงกับ30นาทีแล้วค่ะแป๊บๆก็ครึ่งแรกของเรากำลังจะผ่านไปนะทีนี้สิ่งที่มาแรงแล้วก็ฮิตกันมากๆเด็กจะชอบเล่นกันนะต้องระมัดระวังคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมเช็คด้วยค่ะรัฐบาลฝากเตือนสกุชชี่ปลอมระบาดหนักมากเสี่ยงพบสารเคมีอันตรายที่ปนเปื้อนซึ่งหากแกะแล้วจะมีกลิ่นฉุนแปลกๆเนี่ยไม่ควรนำมาเล่นเลยค่ะแม้จะราคาแบบถูกมากๆอันนั้นอันตรายนะคะซึ่งกันในขณะนี้ไม่มีใครรู้ว่าของเล่นสูงที่อย่างสกุชชี่เนี่ยวัตถุนุ่มนิ่มทรงน่ารักซึ่งหลายคนสะสมเป็นคอลเลกชันกันเลยทีเดียวค่ะที่เอามาบีบเล่นคลายเครียดซึ่งในช่วงนี้กลับฮิตกันอีกครั้งหนึ่งจึงทำให้มีของปลอมออกมาระบาดอย่างแพร่หลายสุดๆนะสคบ.จับมือกับสมอ.ค่ะเร่งตรวจสอบสินค้าไม่ได้มาตรฐานเตือนผู้ปกครองหากพบแล้วก็แกะออกมาแล้วมีกลิ่นฉุนสารเคมีให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่ปลอดภัยนะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเด็กเล็กมากๆเนี่ยเขาอาจจะคว้ามาแล้วก็ใส่ปากได้แนะนำว่าให้ผู้ปกครองหลายๆท่านเช็คก่อนให้ดีที่ลูกจะเล่นเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆด้วยค่ะเพราะฉะนั้นระบาดหนักส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับสีสันที่ค่อนข้างดึงดูดมากๆเลยทีเดียวซึ่งก็จะมีแบบหลายแบบมากๆนะคุณผู้ฟังเล่นได้แหละเพราะจริงๆแล้วสกูชี่เนี่ยเขาบอกว่าช่วยเวลาที่ปีดเนี่ยมันช่วยคลายความเครียดได้ช่วยนวลช่วยนี่ก็ว่ากันไปนี่ก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันแต่มันจะนุ่มๆ นิ่มๆอะไรประมาณเนี่ยแต่ว่าต้องระมัดระวังเพราะว่าถ้าเกิดเปิดมาแกะซองมาแล้วกลิ่นแรงเอาไว้ก่อนดีกว่าห่างไกลจากมือเด็กได้จะดีมากๆเลยนะคะอยู่ด้วยกันบ่ายนี้ค่ะมาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่ใครที่กำลังสำรวจรถตัวเองอยู่แล้วมีความรู้สึกว่ารอยมันเยอะเหลือเกินไปโดนโน่นโดนนี่มานะคุณผู้ฟังรอยแบบไหนเราก็ดูแลได้กับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่มั่นใจกับศูนย์ซ่อมตัวถังและสีที่ Toyota เชียงใหม่จัดให้ซึ่งเราดูแลโดยช่างผู้เชี่ยวชาญใช้อะไหล่แท้ได้มาตรฐานซ่อมทุกขั้นตอนมั่นใจได้ค่ะให้รถของคุณกลับมาสวยใหม่เหมือนเดิมแน่นอนสนใจนัดหมายในการรับบริการได้กับ Toyota เชียงใหม่เราทั้ง6สาขาได้เลยค่ะและเป็นเจ้าของรถคันใหม่เงื่อนไขพิเศษรอคุณอยู่ขับรถใหม่ไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจจะรุ่นไหนแบบไหนก็พร้อมให้คุณได้เลือกกันค่ะถ้าคุณครอสก็ต้องยกให้ Yaris Cross นะคะผ่อนเริ่มต้น5,717 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งค่ะหรือว่าจะเลือกเป็นโตโยต้าขับสบายผ่อนคลายค่าน้ำมันช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 10,000 บาทในรุ่นของ Corolla Cross นะคะผ่อนต่ำเริ่มต้น 6,391 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งหรือจะเลือกเป็นโตโยต้าขับสบายผ่อนคลายค่าน้ำมันช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 10,000 บาทด้วยนะคะในตระกูลของ Yaris กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังก็มีให้คุณได้เลือกกัน2รุ่นในการรุ่นของ Yaris นะคะผ่อนเริ่มต้น 4,923 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งค่ะและช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 20,000 บาท Yaris Atip นะคะผ่อนต่ำเริ่มต้นที่ 4,797 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งค่ะและช่วยค่าน้ำมันมูลค่า 20,000 บาทด้วยจะคันไหนคำตอบคุณคือที่นี่กับ Toyota เชียงใหม่6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยะเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนเปิดให้บริการทุกวันค่ะ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะมาทำงานของทีเลเบิร์ดเพลงนี้บ้างกับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลาที่คุณเลือกได้รสสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดบริการสำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the Music

ช่วงนี้มาอะไรกลับมาฮิตกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังฮิตจนตามไม่ทันกันเลยทีเดียวอย่างเช่นที่บอกไปสกูชี่อะไรประมาณนี้ก็ฮิตมากมากอีกอย่างหนึ่งที่ฮิตตอนนี้เห็นคนกินกันเยอะมากก็คือเค้กโบราณใช่ไหมคะโบราณน่ากินมากๆเลยทีเดียวค่ะแต่การนั่นแหละกินเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะเพราะว่ามันมาพร้อมกับความเป็นของหวานต่างๆนานาแต่มันก็เหมือนย้อนยุคแล้วก็สีสันเข้าคือไม่ได้มีอะไรหวือหวามากมายแล้วก็ขายดิบขายดีมากๆสำหรับในส่วนของเมนูเค้กโบราณนั่นเองค่ะอะไรที่โบราณโบราณมันก็อาจจะเป็นอะไรที่กำลังมาในช่วงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะชิลลี่พุชเพลงนี้ค่ะคุณฟังโฮมได้อุทดาฮิคารุมาฟิชเชอริงด้วยและ Backstreet Boy กับ Don't Go Breaking My Heart นะคะมาถึงเงินของ Huntrick เพลงนี้บ้าง What Is Starlight ค่ะ

เจ้าค่ะคุณฟังลิซ่านะคะก่อนนั้นมีซาบรีน่าคาร์เพนเทอร์กับเอสเปเซลค่ะและฮันทริกกับวอติสออนไลน์กับเดี๋ยวจะบ่าย2แล้วคุณฟังกับคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยชั่วโมงแรกของเรากับเพลงสากลผ่านไปเรียบร้อยยังไม่ผ่านไปสิยังเหลืออีก1เพลงส่งท้ายเพราะว่าเวลาเหลือน้อยนิด1นาทีกว่าๆเท่านั้นแต่เพลงนี้ได้อยู่เพราะว่าเพลงที่2นาที9วินาทีเงินจาก ATS Rising แล้วก็ For Eve กับ Girls Like Me ค่ะเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย2ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรฟท.ชวนใช้สิทธิไทยช่วยไทยพลัส117สถานีที่เข้าร่วมโครงการหนุนการเดินทางท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศเริ่มใช้สิทธิ1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569การรถไฟแห่งประเทศไทยรฟท.เชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นการใช้จ่ายและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจตลอดจนสนับสนุนการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางโดยสามารถใช้สิทธิส่วนลดค่าโดยสารรถไฟได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง30กันยายน2569ภายใต้โครงการดังกล่าวรัฐบาลสนับสนุนค่าโดยสารรถไฟร้อยละ60ขณะที่ประชาชนร่วมชำระเพียงร้อยละ40ของค่าโดยสารโดยกำหนดวงเงินสนับสนุนไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่โครงการกำหนดผู้ได้รับสิทธิสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศทั้งนี้สามารถซื้อตั๋วได้เฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นและสามารถใช้สิทธิได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดตลอดจนสามารถใช้ร่วมกับสิทธิส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดทั้งนี้ตั๋วโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีหากผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางดังนั้นจึงขอให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าและตรวจสอบรายละเอียดก่อนใช้สิทธิจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613 หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเถอะ
8: ไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปู ปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: You're listening. 92.

ลีค่ะคุณผู้ฟังจากเพลงประกอบละครเรื่องกลิ่นมาลีนะคะเสียงของต้าอู๋และ I for Eve ค่ะชื่อเพลงนี้แต่ไม่รู้ว่าแสดงด้วยหรือเปล่านะเพราะไม่ได้ดูละครเลย

ันเก่าของ The Peach Band นำมาร้องในสไตล์ของโมนิก้าจากเพลงประกอบพบเธอนะฮะ Love Upon The Time นั่นเองค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ฟังเพลงพร้อมด้วยกันชั่วโมงนี้มีเพลงไทยมาฝากกันด้วยแล้วก็มีเพลงใหม่ๆค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะหนึ่งในเพลงใหม่วันนี้มีงานของพี่ปอยโกศิยพงษ์ค่ะซึ่งได้เจ้านายลูกชายสุดหล่อของเจเจตรินมาร้องด้วยชื่อเพลงก็คือฝากส่งด้วยนะส่งหัวใจส่งความรักส่งให้เธอฝากส่งด้วยนะจากพี่ปอยโกศิยพงษ์และเจ้านายค่ะ

0: เมื่อดวงใจมีรักค่ะคุณผู้ฟังเสียงของเอฟิโรแล้วก็เจนเย่นะคะนอกจากสวยด้วยร้องเพลงก็เพราะด้วยนะคะก่อนหน้านั้นมีงานของ Truth Tower ชื่อเพลงก็คือหยุดเวลาเราจะพอสเวลาไว้แค่นี้ไม่ได้เวลาก็ไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ฟังณเวลาตอนนี้ก็คือ 14:30 นแล้วนะคะอยู่ด้วยกันช่วงนี้กับการดูแลสุขภาพที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอด้วยค่ะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนะคะชวนมาดูแลสุขภาพของลูกน้อยกันดีกว่าค่ะลูกน้อยแข็งแรงเริ่มต้นจากการป้องกันก่อนป่วย RSV ไม่ใช่แค่หวัดธรรมดาแต่เป็นสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็กเล็กนะคะโดยเฉพาะในช่วงของฤดูระบาดที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยค่ะซึ่งในส่วนของการเลือกภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปสำหรับการป้องกัน RSV นี่ก็สำคัญนะคะจุดเด่นคือฉีดเพียง1ครั้งเท่านั้นเด็กไม่งอแงแน่นอนเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาฉีดหลายครั้งหลายรอบฉีดเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นช่วยในการลดโอกาสติดเชื้อ RSV ได้สูงถึง 88% ค่ะลดความเสี่ยงของการนอนโรงพยาบาลจากการป่วย RSV ซึ่งก็ต้องรักษานานเลยทีเดียวภูมิคุ้มกันยาวนานประมาณ6เดือนเหมาะสำหรับเด็กแรกเกิดและอายุไม่เกิน1ปีนะคะเพราะการป้องกันดีกว่าการรักษาให้ลูกน้อยผ่านช่วงฤดูระบาดไปได้อย่างมั่นใจมากขึ้นค่ะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอได้โปรโมชั่นพิเศษค่ะ 12,900 บาทจนถึง30กันยายนนี้เท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมที่053-200-002 053-200-002โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเพราะไม่การดูแลสุขภาพคุณเสมอใครๆก็ใกล้หมอสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะหรือว่าเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้ใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล นะคะคุณได้ฟังถามเพลงของ Series ไปค่ะซึ่งเพลงนี้ได้คุณมาฟีเจอริ่งด้วยค่ะ
1: ก่อน
0: คุณจะชอบผมไหม

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมาสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายยู Facebook หายยูวิก
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the Music

0: เงินจากศิลปินนะคะวอลรับบิ๊กหรือเปล่าน่าจะใช่ไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกไหมนะ
1: ยินดีที่ได้เจอนะ
0: แต่ชอบชื่อเพลงเขายินดีที่ได้เจอนะยินดีที่เจอการอะไรประมาณนี้นะคะ No One Else แล้วก็ Copter Albus กับคนคนนี้เป็นของคุณค่ะใบ2กับ44นาทีเชียงใหม่ Radio 92 MHz นะคะมาย้ำเตือนกันค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมเช็คในส่วนของไทยช่วยไทย Plus กันละกันนะคะว่ายังเหลือเท่าไหร่อย่าลืมใช้ให้หมดค่ะพรุ่งนี้วันสุดท้ายของการใช้ในรอบเดือนมิถุนายนส่วนเดือนหน้ากรกฎาคมปั๊บตื่นมา 6:00 นเช้าเงินจะเข้าแล้วทันที 1,000 บาทแต่ว่าก็ใช้ได้วันละ200บาทเหมือนเดิมเลยนะคะและเดือนหน้ากรกฎาคมวันหยุดเยอะซะด้วยค่ะคุณผู้ฟังใครที่มีแพลนจะเที่ยวกันหรือว่าจะพักผ่อนกันก็วางแผนได้เลยเพราะว่าจะมีวันหยุดยาวๆให้เราได้ผ่อนคลายในช่วงของสิ้นเดือนกรกฎาคมด้วยค่ะเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่28กรกฎาคมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงของเรานะคะหลังจากนั้นก็มีวันอาสาฬหบูชาด้วย29กรกฎาคมแล้วก็ต่อเนื่องวันที่30ก็คือวันเข้าพรรษานั่นเองค่ะก็จะได้พักกันในช่วงของครึ่งแรกในช่วงของครึ่งหลังของปีนี้กันกับเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนที่7ของปีกันด้วยนะคะมาถึงงานของจูอี้ภูวิสิทธิ์และพันวรการนะคะชื่อเพลงก็คือหม้อหุงข้าวสิ่งที่ทุกบ้านต้องมีค่ะ

ต่แม่คุณนะคะเงินจากแททูคัลเลอร์ค่ะคุณผู้ฟังก่อนในนั้นมีโปเตโต้กับชีวิตรุ่นวายและรวมไปถึงงานของโจลี่ภูวิสิทธิ์และพันวรการด้วยนะคะหม้อหุงข้าวอย่างที่บอกไปว่าทุกบ้านต้องมีเพราะเราต้องกินข้าวเลยนะคะตอนบ่าย3แล้วค่ะแป๊บๆก็หมดไปอีก1ชั่วโมงของเรากับช่วงบ่ายส่งท้ายไปพร้อมกับงานของปามี่และนีออนแล้วกันนะคะเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย3ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยติดอันดับ27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจการลงทุนนางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report Best Countries 2026ให้เป็นอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียในการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุด Best Countries พร้อมได้รับการยอมรับเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นด้านความเปิดกว้างในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายสำคัญของการลงทุนและการประกอบธุรกิจในภูมิภาคซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวประเมินจากหลายปัจจัยทั้งด้านเศรษฐกิจการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานโอกาสทางธุรกิจและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนโดยประเทศไทยมีจุดแข็งจากฐานการผลิตที่เข้มแข็งการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตส่งผลให้ประเทศไทยยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลกอย่างต่อเนื่องนางสาวลลิดากล่าวว่าผลการจัดอันดับดังกล่าวสอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของภาครัฐให้ทัดเทียมระนาชาติโดยได้กำหนดเป้าหมายผลักดันประเทศเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา OECD ภายในปี2028ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันการปฏิรูปเชิงโครงสร้างทางด้านธรรมาภิบาลความโปร่งใสหลักนิติธรรมการแข่งขันที่เป็นธรรมและการพัฒนากฎระเบียบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอันจะช่วยยกระดับสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: Medium Mega Fail ฟังกลางปี everywhere Brand and Micro
5: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโชว์แรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
6: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive-in วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
6: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
11: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่
12: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
13: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
13: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
15: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออก

0: ผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Fresh and

ไม่ว่าจะเจอเรื่องใดไม่ว่าจะเจอปัญหาไหนนะคะก็ขอให้หายดีขอให้ทุกอย่างราบรื่นขอให้ปกติที่สุดกันละกันนะคะงานจากเติ้ลแล้วก็เฟิร์สวันกับขอให้เธอหายดีก่อนในนั้นมีเก่งกับน้ำปิงรักฉันจะมั่นคงค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วนะคุณผู้ฟังบ่าย36นาทีเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะแป๊บๆก็ผ่านไป2ชั่วโมงกว่าแล้วเนาะชั่วโมงนี้ชั่วโมงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็4โมงเย็นแล้วนะไวมากเลยทีเดียวและกำลังจะหมดไปกับวันจันทร์ของเรานะวันเริ่มต้นสัปดาห์แต่ว่าเป็นวันปลายเดือนเพราะว่าวันนี้วันก่อนสิ้นเดือนพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วด้วยนะคะใครที่ออนแอร์ดูแลตัวเองเยอะๆเลยค่ะในวันที่อากาศสวิงด้วยแหละทั้งฝนทั้งแดดมาเยอะแยะในวันที่ออนแอร์ค่ะ

ไว้ว่าเขาไม่เอานะคะอีวรันธรชื่อเพลงว่าจำไว้นะคะตู่ภพธรค่ะหากฉันตายเพลงเก่ามาร้องได้เพราะเลยทีเดียวแล้วก็รวมไปถึงงานของ Enjoy Play สำหรับคนที่อ่อนแอเราจะมีรางวัลที่เรารู้สึกล้าลาอ่อนแอเบื่อๆในไหนแล้วก็มีวันที่เราแฮปปี้มีความสุขเหมือนกันขอให้เป็นวันที่มีความสุขมากกว่ากันละกันนะคะบ่าย 3 กับ 29 นาทีแล้วค่ะคุณผู้ฟังและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับความสุขดีๆของการเลือกรถคันใหม่ที่ให้คุณได้เป็นเจ้าของการค่ะทุกรุ่นทุกสไตล์ของการเดินทางเลือกได้จะเป็นรถกระบะใช้งานได้ดีมากๆกับ Hilux Tavo หรือว่าจะเป็นรถดัดแปลงเพื่อการพาณิชย์ของ Hilux Champ นะคะและรถเก๋งขับสบายคันใหญ่ Fortuner Leader คันนี้ขอเสนอพิเศษผ่อนเริ่มต้น 9,819 บาทหรือว่าต้องการรถครอบครัวที่นั่งกันได้แบบสบายๆ Veloz เสิร์ฟหนักจัดให้คุ้มๆเลยทีเดียวกับรถครอบครัว7ที่นั่งในราคาพิเศษด้วยค่ะสนใจว่าไปเทสได้และเลือกได้ที่ Toyota เชียงใหม่ได้เลยและนอกจากนี้หลังการขายก็ยังคงสำคัญเช่นเคยค่ะเน้นย้ำสำหรับท่านที่อาจจะรู้สึกว่ายางรถยนต์ของเราเริ่มมีปัญหาละนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันแล้วก็เปลี่ยนยางได้เพราะตลอดทั้งเดือนนี้ยังจัดโปรดีให้คุณได้เลือกรับบริการกันกับการเปลี่ยนยางจะได้ขับขี่อย่างสบายใจนะคะกับ Rainy Season โปรดีโปรแรงแซงหน้าฝนกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ยางแพ็คสุดคุ้มค่ะคุ้มทุกขอบลดสูงสุด 2,000 บาทหรือส่วนลดสุดคุ้ม 25% เฉพาะยอดที่กำหนดและยังฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางตั้งศูนย์ถ่วงล้อเมื่อคุณเปลี่ยนยาง4เส้นโปรดีจนถึง30มิถุนายนนี้รีบตัดสินใจแล้วไปเจอกับเราได้ค่ะกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองง่านลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์สอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009ติดตามเราผ่านทางช่องทาง Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลย Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะส่งท้ายด้วยเพลงสนุกสนุกของศิลปินบางโก้ค่ะคิวปิดคิวปิดชื่อเพลงว่าคิวปิดค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: Refresh Refill the musicYoung My Radio

าวที่ชวนมาลุกเต้นกันค่ะไปเราฟังยุคนี้สมัยนี้เขาเน้นการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกกันเยอะมากเลยทีเดียวทั่วทุกที่แล้วก็มีทุกวันด้วยนะบางคนนี่แบบว่าแต่ละวันก็จะเปลี่ยนที่เปลี่ยนมุมบ้างแล้วก็เพลงสไตล์ที่เขาเอามาเต้นกันจะเป็นลูกทุ่งบ้านเราก็ได้เป็นเพลงไทยก็สนุกแล้วก็เพลงเกาหลีนี่แหละต้องมีแน่นอนค่ะและหนึ่งในนั้นก็น่าจะมีเพลงนี้ด้วยเพราะว่าเพลงเขาค่อนข้างเต้นสนุกมากๆกันจะใช้เพลงนี้กับกังนัมสไตล์นั่นเองก่อนนั้นมีฮันกรูฟกับดิจิตอลทัวร์นะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะนี่จีนเพลงนี้บ้างกับไฮฟ์บอยค่ะ

เอทิสเพลงนี้กับฟีเวอร์นะคะกะสลับกันไปมาแบบนี้ระวังไข้ขึ้นระวังไม่สบายกันนะคะต้องมียาติดบ้านไว้อย่างน้อยก็ไทลินอลช่วยได้เอทิสกับฟีเวอร์ค่ะ BTS กับ Boy With Love และ New Jeans กับ Five Boy จะ4โมงเย็นแล้วนะคะคุณผู้ฟังกับคุณสมัครการติดตามด้วยค่ะทุกเช้าแล้วก็ทุกเย็นเวลาของการเดินทางนี่ต้องบอกว่าหลายๆคนก็ลุ้นกันเหลือเกินนะคะว่าจะเจอแจ็คพอตหรือเปล่าหรือว่าเรื่องของการเดินทางแต่ละที่เนี่ยพฤติกรรมในการขับขี่ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันจะมีทั้งสายป่าจะมีทั้งสายมุดหรือว่าจะเป็นลักษณะของการขับรถแบบไม่สนใครก็มีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยกันละกันค่ะถึงบ้านถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนี่คือสิ่งที่หลายๆคนต้องการเพราะฉะนั้นเราต้องดูตัวเองก่อนอันดับแรกคือเราต้องปฏิบัติตามกฎจราจรก่อนแล้วก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะคะ 4:00 น 5:00 นี่แหละรถราบ้านเราเยอะเหลือเกินค่ะขอบคุณทุกการติดตามและขอบคุณผู้สนับสนุนรายการที่อยู่กับเราชั่วโมงนี้กันด้วยค่ะทั้งความสุขในการเดินทางเลือกรถที่ถูกใจอย่าลืมนะคะโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณพร้อมเดินทางกับคุณเสมอๆคิดถึงโตโยต้าครั้งใดมั่นใจกับศูนย์บริการของโตโยต้าเชียงใหม่ซึ่งเราพร้อมในการที่จะดูแลรถทุกคันเหมือนเดิมยินดีให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเอาละค่ะส่งท้ายกันก่อนชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเรื่องราวข่าวสารอัปเดตในเชียงใหม่เราและก็รวมไปถึงสาระที่น่ารู้กันด้วยและเพลงเพราะเช่นเคยกับรายการแมสเฟมเจอกันรอบเย็น17:00 น.ถึง 18:00 น.ไปพร้อมกับความคิวของฮาวาซาพริกเจอกัน5โมงค่ะ

0: ดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสหภาพยุโรปประกาศจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่า5ล้านยูโรให้แก่รัฐบาลเวเนซุเอลาเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนนางคายาแคลลาสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU หารือทางโทรศัพท์กับนางเดลซีโรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนางคาลาสระบุว่า EU ประกาศจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่า5ล้านยูโรให้แก่รัฐบาลเวเนซุเอลาเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนซึ่งเกิดขึ้นใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่สูญเสียจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,450 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 3,100 รายนอกจากนี้ประชาชนราว 12,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ่ะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
14: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
13: ่
14: ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
18: Mass FM. Mass FM.

0: ยังวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness is our happiness
1: Mass FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Forabผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้า
6: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
6: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความ

0: ฝนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 70% ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะอย่างไรก็ตามค่ะภาคเหนือยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นเรียกว่าทุกอำเภอในเชียงใหม่มีปริมาณฝนนะคะอยู่ที่ 0.1 ถึง 35 มิลลิเมตรเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนจึงทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่าน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่มค่ะด้วยความปรารถนาดีและห่วงใยเผลอแป๊บเดียวเข้าสู่ช่วงปลายเดือนที่6ของปีแล้วนะคะขอมีกำลังใจที่ดีมีพลังแห่งความคิดที่ทำให้ต่อมอนูแห่งความสุขอยู่คู่ใจคุณความสุขของคุณความสุขของเรา Mass FM อีกหนึ่งช่องทางนะคะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินด้วยค่ะ
1: Mass FM Mass FM
0: คุณผู้ฟังคะพระประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาไทยพระประวัติประสูติ7ธันวาคมพุทธศักราช2521เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวัชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาหลานพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการศึกษาระดับอนุบาลประถมและมัธยมต้นณโรงเรียนราชินีระดับมัธยมปลายณโรงเรียนฮีทฟิลด์ประเทศอังกฤษและโรงเรียนจิตรดาระดับปริญญาตรีในปีพุทธศักราช2544จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับ2ระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับ1เนติบัณฑิตไทยเนติบัณฑิตยสภาปีการศึกษา2547 Master of Laws มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกา Doctor of the Science of Law มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในพระมารดาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธานารีนาถทรงเติบโตในวังเทเวศและได้รับการเลี้ยงดูอย่างสามัญมีพระบิดาไปรับส่งที่โรงเรียนในวัยเยาว์พระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่งานบ้านด้วยพระองค์เองพระองค์ชื่นชอบงานฝีมือฝึกฝนด้านหัตถกรรมหลายอย่างรวมทั้งการประกอบอาหารซึ่งได้ทรงประกอบอาหารหลายครั้งขณะเสด็จเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยในการทรงปฏิบัติภารกิจของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยพระองค์เป็นพระมารดาที่ทรงห่วงใยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีมีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวทรงกล่าวว่าไม่หวงมากนักแต่ก็มีความเป็นห่วงมากกว่าทั้งเรื่องความประพฤติการวางตัวและทรงสอนอีกด้วยว่าให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นนอกจากช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ต้องช่วยเหลือผู้อื่นด้วยในด้านพระกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านต่างๆทั้งด้านสาธารณกุศลผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและด้านกฎหมาย

0: ท่านทรงมีความเชี่ยวชาญตลอดจนปฏิบัติพระกรณียกิจสนองพระเดชพระคุณในการเสด็จแทนพระองค์อยู่โดยเสมอมามากไปกว่านั้นทรงเข้าทำงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กพระเกียรติคุณประกอบด้วยรางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่นประจำปี2544รางวัล Medal of Recognition และทูตสันทวาไมตรี Goodwill Ambassador ในส่วนของมูลนิธิหรือองค์กรในพระอุปถัมภ์ประกอบด้วยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามูลนิธินภาในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโครงการกำลังใจเครือข่ายคนรักน้องหมาและศูนย์ควบคุมสุนัขกทม.ประเวศ
1: Mass FM

0: ผู้ฟังคะ29มิถุนายนวันนี้นายอัศนีบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นายพิสุทธิ์พิสุทธกุลรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมเพื่อทดสอบระบบแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมืองหรือทราฟฟี่ฟองดูณห้องประชุม1อาคาร5เทศบาลนครเชียงใหม่แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมืองทราฟฟี่ฟองดูเป็นช่องทางรับแจ้งและจัดการปัญหาเมืองที่พบผ่านไลน์แชทบอทแบบอัตโนมัติอีกทั้งยังสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือแจ้งความคืบหน้าให้แก่ผู้ที่แจ้งปัญหาได้อีกด้วยช่วยลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและยกระดับการมีส่วนร่วมของพลเมืองและผู้เกี่ยวข้องได้ทุกที่และทุกเวลาเมื่อระบบได้รับรายละเอียดปัญหาจากผู้แจ้งครบถ้วนแล้วระบบจะทำการวิเคราะห์ประเภทปัญหาจากข้อมูลโดยอัตโนมัติและแจ้งเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาในพื้นที่ดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่นเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาเช่นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมทางหลวงการไฟฟ้าการประปารวมถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่ในเชิงการกำกับดูแลและติดตามเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเกิดการแก้ไขข้อร้องเรียนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพบปัญหาเมืองอย่าปล่อยผ่านแจ้งได้ง่ายๆผ่านทราฟฟี่ฟองดูเพียงถ่ายรูปเล่าเรื่องแชร์พิกัดแล้วกดส่งระบบจะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามสถานะได้ทุกขั้นตอนด้วยขั้นตอนดังนี้ 1. เพิ่มเพื่อน LINE ทราฟฟี่ฟองดู 2. กดเมนูแจ้งเรื่อง 3. เลือกประเภทปัญหาที่ต้องการแจ้งเช่นถนนชำรุดขยะไฟฟ้าส่องสว่างน้ำท่วมหรือฟุตบาทเสียหาย 4. พิมพ์รายละเอียดของปัญหา 5. แนบรูปภาพประกอบถ้ามี 6. แชร์ตำแหน่งที่เกิดเหตุหรือปักหมุดสถานที่ 7. ตรวจสอบข้อมูลและกดส่ง 8. รับเลขติดตามเรื่องและติดตามสถานการณ์ดำเนินงานได้แบบ real timeสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือทางทราฟฟี่ฟองดูของเทศบาลนครเชียงใหม
1: ่เทศบาลนครเชียงใหม
2: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
1: ่สะดือเมืองหรือครองเมืองหมายถึงพระธรรมศาสตร์อันเป็นแนวทางปฏิบัติของชาวล้านนาอย่างเคร่งครัดล่วงละเมิดไม่ได้เป็นหลักการทางนิติศาสตร์กฎหมายข้อบังคับประชาชนพลเมืองว่าด้วยบทลงโทษบทคุ้มครองทั้งสิทธิและหน้าที่กฎหมายที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของล้านนาไทยคือมังรายศาสตร์เป็นกฎหมายที่พญามังรายตราขึ้นโดยอาศัยต้นแบบพระธรรมศาสตร์ของมอญหฤพุนชัยโบราณอันมีคุณค่าในแง่มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในด้านนิติศาสตร์ประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์และจริยธรรม
2: เชียงใหม่นครแห่งความสุขนครแห่งความสุขภายใต้ชีวิตวิถีใหม่

0: นรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
1: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
0: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกาดเมืองมีโชค
0: มีแต่ของล้ำล้ำอิ่มขนาด
1: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
0: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
1: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
0: 240-777และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
3: คุณผู้ฟังคะที่มีโชคพลาซ่าขอเชิญชวนร่วมงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหาริพูนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้ณลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่าตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะภายในงานจะได้พบกับมะม่วงลำไยผักผลไม้สดจากสวนส่งตรงโดยเกษตรกรพร้อมทั้งสินค้าเกษตรแปรรูปและของดีของเด่นจากลำพูนยกขบวนมาให้อย่างเต็มที่นะคะคัดสรรคุณภาพจากใจเกษตรกรจังหวัดลำพูนมาอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยส่งต่อกำลังใจให้เกษตรกรลำพูนพบกันที่มีโชคพลาซ่า 3-5 กรกฎาคมในงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหาริพูนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนห้ามพลาดนะ
0: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
4: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
0: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
4: น้ำผึ้งดอกลำไย
0: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาว
1: ผสมขิง
0: ผสมโพรพอลิส
1: ผสมนมผึ้ง
4: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
0: ้โพรพอลิส
1: ฮันนี่เวนิก้า
0: ฮันนี่กรีนที
4: ขนมฮันนี่สูตร
0: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
4: ในราคาที่ไม่แพง
0: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอร์บีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
4: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
0: ์และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Science Mathematics Plus Program เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบเข้มข้นพร้อมโครงงานและการแข่งขันวิชาการ 2. Science Mathematics Program พัฒนาทักษะทางด้านฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและคณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริง 3. Science Mathematics Plus Technology Program ผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาซอฟต์แวร์เตรียมพร้อมสู่โลกดิจิทัลทั้งหมดนี้คือโปรแกรมวิทยาศาสตร์ที่พร้อมตอบโจทย์การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow โทร053 14

นิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่เดวิดบริงลีย์คือผู้สื่อข่าวที่มีลักษณะการรายงานข่าวเฉพาะตัวซึ่งถูกกล่าวขานในบรรดานักข่าวรุ่นต่างๆเดวิดนับเป็นผู้ประกาศข่าวรุ่นบุกเบิกเขาเคยเป็นผู้ประกาศข่าวให้กับศูนย์ข่าว NBC News ก่อนที่จะมาเป็นผู้จัดรายการวิเคราะห์ข่าวเช้าวันอาทิตย์อย่างรายการ This Week เขายกความดีความชอบนี้ให้กับคำแนะนำง่ายๆที่เขาได้จากอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งคำแนะนำนี้เองที่นำพาชีวิตของเขาไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ครูบอกกับผมว่ายิ่งคุณพูดเร็วมากเท่าไหร่คนที่เข้าใจในสิ่งที่คุณพูดก็จะมีน้อยลงเท่านั้นจงจำเอาไว้ให้ขึ้นใจและผมก็ทำเช่นนั้นจากผลงานวิจัยนะคะ 38% ของผู้ที่พูดอย่างช้าๆนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่มีความรอบรู้มากกว่าบุคคลที่พูดอย่างรวดเร็วค่ะ

0: ใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ Honda Wave และ Scoopy เหลือเพียง 49,900 Forza 350ลดถล่มราคาและดอกเบี้ยฟรี Air Inverter เกือบ 15,000 ผ่อนแค่ 3,000 นิดๆต่อเดือน Vespa รับเปิดเทอม 84,900 โชว์บัตรนักศึกษาลดอีกเป็นหมื่นมั่นใจบริการหลังการขายด้วยรางวัลช่างซ่อมอันดับ1ของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda Vespa ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
0: เปิดเทอมนี้ต้องมีเอเซอร์โครมบุ๊กคู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้งแคนวาและเจมินาดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีแต่รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000

0: ของที่มิโยพาณิชย์ทุกสาขา
1: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
2: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
1: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
2: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
1: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slin Riverside ถนนเจริญกรุงเทพ

ทราบกันบ้างหรือเปล่าสำหรับร้านอาหารที่เปิดถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกสูงสุดถึง4ปีจากเว็บไซต์ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าการรับชมฟุตบอลโลก2026จะต้องรับชมผ่านช่องทางที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นเนื่องจากมีลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดทางทีวีวิทยุและสตรีมมิ่งออนไลน์ซึ่งถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537โดยผู้ได้รับสิทธิ์เผยแพร่การถ่ายทอดสดในไทยคือ JAS และ Mono หากผู้ใดนำสัญญาณไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุก6เดือนถึง4ปีหรือปรับ 100,000 จนถึง 800,000 บาทสำหรับร้านอาหารร้านเครื่องดื่มหรือสถานประกอบการที่ต้องการเปิดถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ให้ลูกค้ารับชมเพื่อประโยชน์ทางการค้าต้องขออนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์ในประเทศไทยก่อนซึ่งมีช่องทางให้สมัครและลงทะเบียนออนไลน์เพื่อขอรับสิทธิ์ถ่ายทอดสดภายในสถานประกอบการอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดเช่นห้ามเก็บค่าบัตรหรือค่าเข้าชมเพิ่มเติมห้ามมีผู้สนับสนุนภายนอกร่วมกิจกรรมและห้ามนำชื่อโลโก้เครื่องหมายการค้าหรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลก2026ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ร้านโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ

0: ทุกๆวันกับการดูแลสุขภาพนะคะเครื่องดื่มที่น่าจะเรียกหาอาจจะหมายถึงน้ำผึ้งมะนาวไม่ว่าจะเป็นการชงร้อนชงเย็นดับกระหายคลายร้อนรสชาติชุ่มคอชื่นใจทั้งน้ำผึ้งลำไยแท้กับน้ำมะนาวบริสุทธิ์สามารถแก้อาการเจ็บคออาการไอได้เป็นอย่างดีด้วยขอเป็นน้ำผึ้งจากฟอราบีค่ะผลิตภัณฑ์จากรวงผึ้งที่ฟอราบีไขความลับอันน่าอัศจรรย์เป็นการดูแลสุขภาพที่ย้อนตำนานบันทึกของชาวอียิปต์ก็ดีหรือจะเป็นชาวกรีกโบราณที่พูดถึงน้ำผึ้งว่าสามารถจะช่วยขจัดความเมื่อยล้ามีพละกำลังใช้ฆ่าเชื้อสมานแผลวันนี้ค่ะยังมีนมผึ้งเกสรผึ้งพอพาริสฮันนี่เวเนก้าบีสลิมแล้วก็ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามทั้งสบู่ล้างหน้าครีมบำรุงผิวฟอราบีเราให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีการวิจัยทุกระยะจึงเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั้งระดับประเทศแล้วก็ระดับสากลอยากคุณค่ะได้ดูแลสุขภาพซึ่งผลิตภัณฑ์จากฟอราบีนั้นล้วนแต่มีคุณค่าต่อสุขภาพที่แท้จริงเป็นของฝากน่าประทับใจด้วยนะคะตามไปค่ะฟอราบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกทีโอที200เมตร0534205689หรือจะแวะมาที่ฟอราบีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ก็ได้นะคะ
1: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมศิลปศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Intensive English Program เสริมทักษะภาษาอังกฤษครบ4ด้านกับครูเจ้าของภาษาเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 2. International Digital Innovation Program เรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล Startup and Digital Literacy ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ ICDI CMUวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. Thai English and Chinese Language Program พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและธุรกิจในระดับสากล 4. Art and Digital Media Program ผสานศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นหาความถนัดและต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow โทร053-140-232-4
0: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
2: ่วนัสนัน
3: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตัวก็ได้นะเจ้า
0: ร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
2: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
3: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันที
0: นอกจากนี้ยังมีของดี
2: ห้องเชียงใหม
3: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนัน
0: เจิญจวนกันมาที่วนัสนัน
3: ร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
0: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
3: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
2: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดน
4: สู่กลางใจ
0: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
3: มนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
2: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
3: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
0: มนต์นมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
3: 053-214-410
5: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
3: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี่ย
0: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันเปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคะความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนนับเป็นสถานที่พักผ่อนของคนทุกวัยด้วยไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างและมีความหลากรูปแบบสัมผัสบรรยากาศความสะดวกที่ครบครันและทันสมัยทั้งชมชิมช็อปพร้อมความบันเทิงและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามีร้านค้าร้านอาหารร้านเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าก้าวไปพร้อมๆกันกับศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจพบกันนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มค่ะ
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
7: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
6: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
7: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
8: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
9: มากอายุมากความเข้าใจ
10: ถาวรท่อไอเสีย
11: มากความรู้ใจมากประสบการณ์
12: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
13: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
14: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
15: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
16: Mass FM
6: ไม่ต้องไปหาความสุขความสมบูรณ์แบบที่ไหนไกลแค่ใจเราสงบนั่นแหละคือชีวิตที่ดีแล้ว You don't need to search far for happiness or perfection. Just having a peaceful heart is the key to a good life.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะโรงรับจำนำรัฐจัดโปรช่วยเกษตรกรเปิดจำนำฟรีดอกเบี้ย1เดือนไม่จำกัดนายภูผาไทยแท้โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยมอบสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ยจำนำ1เดือนเต็มสำหรับผู้ใช้บริการที่ประกอบอาชีพเกษตรกรระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคม2569โดยไม่จำกัดวงเงินและจำนวนครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเกษตรกรสำหรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการลูกค้าใหม่ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือทะเบียนเกษตรกรส่วนลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้แล้วสามารถใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเพื่อยืนยันตัวตนและรับสิทธิ์ได้ทันทีผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานธนานุเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:30 น.โดยเปิดให้บริการต่อเนื่องในช่วงพักเที่ยงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
6: Media Mega Fail ฟังกลางปี everywhere brand and mark
7: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการ

0: เฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
2: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
3: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
2: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
6: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
9: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทน์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio

ทรงจำของแต่ละคนนะก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปอาจจะจำช่วงเวลาที่ตอนเป็นเด็กนะคะจำช่วงเวลาของการเป็นวัยรุ่นหรือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขนะคะหรือจะเป็นความทรงจำที่ไม่ค่อยดีอันนั้นลืมบ้างก็ได้นะงั้นกล่าวของพี่แอมสวรรค์กับความทรงจำค่ะและมาเช่าวัฒนาพานิชกับรอสั้นๆคำเดียวเลยนะคะกลับมาเจอกันรอบเย็น 17:00 นถึง18นาฬิกาและที่นี่เหมือนเดิมค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เป็นพื้นคุณผู้ฟังสำหรับการเดินทางกลับบ้านกันด้วยหมดภารกิจกันไป1วันแล้วและพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันส่งท้ายเดือนมิถุนายนด้วยค่ะพรุ่งนี้วันสุดท้ายของเดือนแล้วไวมากๆเลยคุณผู้ฟังไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็อย่าลืมเติมความสุขในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตกันด้วยกันละกันนะคะและเติมความสุขของการเลือกการสร้างบ้านที่ตรงใจเลือกลำซับให้ดูแลเรื่องการสร้างบ้านได้แบบบ้านสวยแบบไม่ล้ำงบค่ะตอบโจทย์เรื่องการใช้งานตามที่ลูกค้าต้องการลำซับเราให้บริการลูกค้าทุกขั้นตอนในการก่อสร้างเลือกลำซับให้ดูแลเรื่องบ้านกันได้ลูกค้าสบายใจเราก็มีความสุขนะคะท่านที่สนใจในการสร้างบ้านกับเราสอบถามเพิ่มเติมอัปเดตหน้างานกันได้ซึ่งเราจะมีการอัปเดตให้ลูกค้าได้ทราบถึงขั้นตอนต่างๆในการสร้างบ้านสบายๆและพิเศษค่ะจองคิวในการสร้างบ้านกับลำซับในเดือนมิถุนายนนี้ฟรีบิวอินทั้งหลังเลยนะคะจนถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นรีบตัดสินใจและโทรหาเราได้ที่เบอร์นี้09

0931965566นะคะ0931965566ค่ะกับล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นพิกัดอยู่ที่แยกวิกิจชิวันนะคะแล้วก็สามารถที่จะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นได้ล้ำทรัพย์ไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้างยินดีให้บริการเสมอเลือกการสร้างบ้านไว้ใจเราล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะพรีซิน่าเพลงนี้บ้างอยากให้รู้เหลือเกินว่าฉันเสียใจ

ียงของเวดากมรกุลนครนะคะคุณผู้ฟังเพราะมากไม้ขีดไฟกระดอกทานตะวันค่ะก่อนนั้นมีตินานะคะคริสตินากีฬาด้วยกับอย่าให้รู้เหลือเกินว่าฉันเสียใจตอนนี้17นาฬิกากับอีกประมาณ28นาทีแล้วนะคะกับชั่วโมงยามเย็นเชื่อว่าตอนนี้หลายคนก็กำลังอยู่ระหว่างการเดินทางแน่นอนเดินทางกลับบ้านเตรียมตัวและพักผ่อนกันด้วยค่ะและที่แน่ๆบรรยากาศช่วงเย็นบ้านเราวันนี้ฝนไม่ตกอาจจะตกช่วงกลางวันแล้วนะบรรยากาศดีมากเห็นหลายๆคนเช็คอินกันจุดนี้เป็นจุดนึงที่มีคนไปเที่ยวกันเยอะเลยทีเดียวไปเดินเล่นชิลๆก็คือที่สวนอบจ.เชียงใหม่เขาว่าช่วงนี้สวยมากเลยทีเดียวค่ะเช้าๆถ้าเกิดได้ไปวิ่งก็จะเห็นทะเลหมอกแล้วก็บรรยากาศสวยๆและกลิ่นซีซั่นแบบนี้อยากให้ลองแวะไปช่วงเย็นก็ได้ค่ะไปเดินกำลังกายไปวิ่งกันแล้วก็วันศุกร์ก็จะมีแบบแอโรบิกกันด้วยนะสนุกสนานเต็มที่ได้ทั้งสุขภาพดีแล้วก็ได้ทั้งบรรยากาศดีแวะไปดูน้องห่านน้องหงสีน้องหงสวยๆด้วยแล้วก็รวมไปถึงอีกหลากหลายอย่างที่น่าสนใจบรรยากาศดีๆแบบนี้เชียงใหม่เรามีให้คนได้ผ่อนคลายกันนะคะและแน่นอนค่ะช่วงเย็นนี้ของเรามาพร้อมกับการเลือกรถคันใหม่ที่ถูกใจคุณที่แสงชัยมอเตอร์เซลล์ด้วยมิตซูบิชินะยินดีให้บริการกับมิตซูแสงชัยเชิญสัมผัสและเป็นเจ้าของรถยนต์ Mitsubishi Outlander PHEV New Pajero Sport New Atlas New Miras New กระบะ Titan Xpander และ New Xpander Cross นะคะที่โชว์รูมของ Mitsubishi แสงชัยได้เลยค่ะทดลองขับรับของที่ระลึกได้ฟรีออกรถ Mitsubishi รับสิทธิพิเศษมากมายจากเรานะคะดาวเริ่มต้น0บาทดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0% ฟรีประกันภัยชั้น1นะคะและฟรีรับประกันคุณภาพค่าแรงตรวจเช็คระยะ5ปีด้วยกันค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมของมิตซูแสงชัยที่โชว์รูมแม่โจ้ก่อนถึงแยกรวมโชคนะคะ053-262-555และที่โชว์รูมแม่เหี่ยก่อนถึงแมคโครหางดง053-447-888เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดค่ะสามารถที่จะเข้าไปเช็คโปรโมชั่นเพิ่มเติมและกิจกรรมของเราผ่านทาง Facebook ของมิตซูแสงชัยได้เลยนะพร้อมให้บริการคุณเสมอเลือกรถที่ถูกใจอย่าลืมนะคะมิตซูแสงชัยพร้อมให้บริการทุกวันค่ะและนาคามินกับไม่มีทางรู้เลย

0: Refresh, refill the music.
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

ก่าค่ะคุณผู้ฟังที่เราคุ้นเคยแล้วก็ฟังเสียงเขาบ่อยๆก็คือเจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์นะคะไม่อาจเปลี่ยนใจคนที่รักเดียวใจเดียวคนที่มั่นคงในความรักเขาก็มีนะคะ 17:42 เชียงใหม่รีดิโอค่ะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเหมือนเดิมกับชั่วโมงของการเดินทางกลับบ้านรถอาจจะเยอะนิดนึงแต่บางซนก็รถไม่เยอะนะคะค่อยๆไปกันละกันนะคะและเย็นนี้มาพร้อมกับความมั่นใจและความสวยกับไฮยูวิกกันด้วยค่ะท่านที่กำลังมองหาวิกผมสวยๆใส่แล้วดูดีเสริมความมั่นใจเลือกได้กับไฮยูวิกนะคะคืนความมั่นใจคุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางสีสารล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดค่ะเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดใส่แล้วดูดีมีความมั่นใจให้คุณได้มั่นใจทุกรูปแบบเลยทีเดียวค่ะไม่จะเป็นการออกงานต่างๆหรือว่าบางคนแต่งคอสเพย์ต่างๆก็ได้หมดเลยทีเดียวนะปรับลุกได้ในเวลาไม่กี่นาทีนะคะมีบริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้กับไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าค่ะเราเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 19:00 น.นะคะมีน้องๆขอให้คำแนะนำซึ่งหลายคนกังวลใจว่าไม่กล้าใส่วิกตรงที่มันจะหลุดไหมจะร้อนไหมปัญหานี้ไม่มีแน่นอนเพราะว่าเราคัดสรรวิกผมคุณภาพดีให้คุณได้เลือกมากมายทีเดียวกับไฮยูเชียงใหม่นั่นเองค่ะเพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยและเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่มีสินค้าพร้อมส่งด้วยแวะไปดูของจริงได้ค่ะเราเปิดทุกวันหรือว่าจะเข้าไปดูรีวิวแล้วก็ดูแบบต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ TikTok ของ HiYuWig ได้ค่ะ HiYOUWIGS กับ HiYuWig เข้าไปดูรีวิวเพิ่มเติมจะได้มั่นใจว่าใส่แล้วคุณจะสวยและปรับลุคให้ดูดีได้กับ HiYu เชียงใหม่ยินดีให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเน้นย้ำเลยค่ะว่าหน้าร้านของเรามีรับรองว่าโปร่งใสแน่นอนอยู่ที่มีโชคพลาซ่าชั้น2นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังเปิดทุกวัน 9:30 น.ถึง 19:00 น.กับไฮยูเชียงใหม่นะคะแดนบีมเพลงนี้บ้างจากขึ้นเหงาเซ็กโฟนขึ้นเหงาสาวข้างบ้านเสียงของบีมกวีกลับมาได้ไหมคะ

ากของเจเพลงนี้กับแววตานะคะทุกอย่างบ่งบอกได้จากแววตาเราจะเสียใจเราจะดีใจจะร้องไห้หรือว่าจะกังวลเนี่ยแววตาเราโกหกไม่ได้คุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแววตาที่สำคัญนะก็ถึงบอกว่าเวลาที่เราคุยกับใครเนี่ย eye contact สำคัญเหมือนกันนะคะจ้องตาเขามองตาคนนิดนึงว่าเขาโอเคไหมแววตาค่ะเสียใจก็บอกมาจากแววตาเช่นเดียวกันนะคะ17นาฬิกากับอีกประมาณ53นาทีแล้วแป๊บเดียวก็จะ6โมงเย็นซึ่งหลายคนก็ได้เวลาในการเตรียมตัวกลับบ้านแล้วด้วยนะคะขอบคุณสองไทยชั่วโมงนี้กันค่ะคุณผู้ฟังกับความอร่อยที่รอคุณอยู่ทุกวันท่าจีนชมจันทร์พลัสร้านเปิดแล้วเรียบร้อยแวะไปชิลไปพักกันได้ก่อนสิ้นเดือนแบบนี้ต้องเปสิ่งดีๆให้กับตัวเองโดยเฉพาะเมนูอร่อยเราคัดสรรมาให้คนได้เลือกทานกันมากมายทีเดียวกับอาหารทะเลที่หลากหลายนะคะบรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยแค่นี้แหละสิ่งที่หลายๆคนต้องการค่ะค่ำคืนแบบนี้ค่ำคืนช่วงเย็นๆหลังเลิกงานแวะพาครอบครัวหรือว่าจะพาลูกค้าไปเลี้ยงรับรองก็ได้ค่ะนัดปาร์ตี้กับเพื่อนๆได้หมดทุกความสุขของคุณกับท่าจีนชมจันทร์พลัสนะกว่า10ปีที่ยังคงมาตรฐานทั้งความสดความสะอาดและคุณภาพของวัตถุดิบที่เราคัดสรรสิ่งดีๆไม่ลูกค้าเสมอๆสะท้อนความพิถีพิถันแล้วก็แน่นอนว่าหลายคนมาแวะที่ร้านเราเป็นประจำเลยทีเดียวนะคะเมนูพิเศษที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลาแบบนุ่มละลายในปากหรือว่าชอบกุ้งก็เปลี่ยนจากปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเป็นกุ้งเหยียบน้ำน้ำซุปเดียวกันเปลี่ยนจากปลาเป็นกุ้งได้นะปูทะเลผัดผงกะหรี่กุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่ๆเลยค่ะคุณผู้ฟังปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างปลาหมึกทอดเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันทร์และอื่นมากมายทีเดียวแวะไปพักกันได้มีเลือกนั่งหลายโซนวันไหนฝนไม่ตกนั่งโซนส่วนร่มรื่นหรือว่าจะเป็นโซนห้องแอร์แล้วก็โซนระเบียงบ้านบรรยากาศชิลๆเหมือนนั่งทานข้าวหน้าบ้านเลยนะคะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวค่ะเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยที่จอดรถเยอะกว้างขวางสะดวกสบายเชิญได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา0635251719 0635251719เชิญได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะและขอบคุณส่งท้ายกับอีซูซูศาลาเชียงใหม่ด้วยให้คุณได้เป็นเจ้าของรถกระบะสวยๆให้คุณได้เลือกกันหลากหลายมากมายทีเดียวค่ะทุกรุ่นของเราพร้อมกับข้อเสนอพิเศษรอคุณอยู่ทุกวันกับอีซูซูศาลาของเรานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกรถคันใหม่หรือว่าการดูแลหลังการขายก็พร้อมให้การดูแลคุณเสมอๆแวะไปเทสต์ไดรฟ์นัดหมายในการรับบริการได้กับอีซูซูศาลาทั้ง5สาขาสะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนก็เชิญใช้บริการได้หมดรับรองว่ายินรับรองว่าคุณจะได้ความประทับใจกลับไปแน่นอนนะคะยินดีให้บริการทุกสาขาของเราไม่ว่าจะเป็นหน้าโรงเรียนปริ้นดอนจันสันปะตองจอมทองและสันทรายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นี้ซึ่งเป็นคอลเซ็นเตอร์ของเราที่คุณสามารถที่จะนัดหมายในการรับบริการและก็สอบถามข้อมูลได้ที่053 242 002 053 242 002และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของอีซูซูศาลามาพร้อมกับโปรดีวันนี้ฝ่าทุกวิกฤตค่ะช่วยค่าน้ำมันมูลค่าสูงสุด 5,000 บาทสำหรับลูกค้าที่ออกรถกับเราที่อีซูซูศาลาด้วยยินดีให้บริการทุกวันนะคะส่งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากลเพราะรายการ Radio Twilight เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะไม่เป็นไรเลยจากนูโวค่ะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: Mid-year mega fail. Fun Guang Pi everywhere. Brand and my...
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปับรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
9: You're listening 92 Chiang Mai Radio

0: าบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทไวไลท์ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนิสัยครับวันนี้วันจันทร์ที่29มิถุนายนนะครับใกล้จะสิ้นเดือนละเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วนะครับวันนี้อากาศก็ยังคงสลึมสลือนะฝนฟ้านี่ก็ฉ่ำมาตลอดเลยยิ่งช่วงค่ำๆเย็นๆคุณผู้ฟังลองมองทางทิศตะวันตกเนี่ยแสงก็จะไปทำงานวันแรกในสัปดาห์ขับรถฟังเพลงเป็นเพื่อนกันจนถึง 19:00 นเหมือนเดิมกับเรดิโอทไวไลท์นะครับชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่และตอนนี้ใครที่มีบัตรสมาชิกหรือว่าสิทธิ์สมาชิกของชาบูกุนะครับ350แต้ม350พอยต์แลกร่มกันฝนเก๋ๆได้จากชาบูกุทุกสาขาเลยนะครับสำหรับของขวัญพิเศษจากชาบูกุหน้าฝนครับและวอร์มอัพคาเฟ่เดอะเบสต์อินทาวน์วันที่8เดือนหน้านะครับใครเป็นแฟน Big Ass นะฮะก็ไปพบกันได้ที่วอร์มอัพเดอะเบสต์อินทาวน์8กรกฎาคม0534-00677 The Best in Town ครับห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องทองโดยเฉพาะทีเดียวนะครับส่วนคอกาแฟนะครับนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจบูชิโดหลังมิกซีเอ็กต้าอร่อยทุกเมนูสไตล์สึกะย่า69เท่าเดิมเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเชิญได้ที่บูชิโดหลังมิกซีเอ็กต้านะครับค่ำวันนี้อยู่ด้วยคุณถึง19 นาฬิกากับ Radio Twilight ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไต

0: ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: Radio Twilight
2: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

เวลาผ่านไปแป๊บเดียวคุณฟังนี่จะ6เดือนแล้วคุณฟังนะเราผ่านต้นปีมานี่กี่เดือนมาละดูเหมือนมันนานนะคุณผู้ฟังนี่ก็จะครบ6เดือนละแล้วที่เหลือไปว่ากันต่ออีก6เดือนหลังนะอะไรจะเป็นยังไงก็ต้องว่ากันต่อไปตามนั้นตั้งหน้าเป็นไปนะว่ากันอย่างนี้กันแล้วกันนะขอบคุณผู้ฟังช่วงนี้ใครเครียดก็หากิจกรรมดูฟุตบอลบ้างตอนนี้16ทีมสุดท้ายแล้วนะฮะใครจะอยู่ใครจะไปเที่ยวนี้แพ้กลับบ้านเลยไม่มีสิทธิ์ไปแข่งต่อแล้วนะฮะจบกันไปเลยทีเดียวก็สุขสันต์สำหรับคอฟุตบอลนะครับส่วนวอลเลย์บอลหญิงก็หลังจากเยาวชน18ของเราคว้าแชมป์ไปแล้วนะครับเราจะไปดูรุ่นใหญ่นะในเดือนหน้าเนี่ยก็วีคที่3แข่งที่ญี่ปุ่นนะมาดูว่าสาวไทยของเราจะฝ่าฟันได้สักกี่ทีมกี่แต้มกี่เซตก็ไปลุ้นกันต่อนะครับนี่คือเรื่องของกีฬาช่วงนี้อากาศแบบนี้ใครชอบบรรยากาศวิวสวยๆเชียงใหม่ก็น่าเที่ยวอยู่นะครับช่วงนี้ต้นไม้ต้นไร่ก็จะงามเขียวขจีเลยทีเดียวใครที่ชอบเที่ยวแบบคนน้อยๆเที่ยวเชียงใหม่หน้าฝนนี่แหละสวยๆคุณผู้ฟังหาที่เที่ยวเถอะมีที่เยอะแยะเลยลองเลือกดูแล้วกันนะคุณผู้ฟังใครว่างสาวที่ขับรถเล่นกันก็แล้วกันฟังเพลงไปด้วยกันแล้วกันนะครับอย่าลืมขับรถฟังเพลงมันชิล Radio Twilight

0: Radio ทวายไลท์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกยา69ทุกเมนูหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: White Light
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight Light
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

เวลาหมดแล้วคุณฟังเดี๋ยว19นาฬิกานะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการด้วยกันนะครับใช้ความระมัดระวังเคารพกฎจราจรอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลยืนยันกำหนดกรอบการใช้งบโปร่งใสตรวจสอบได้ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันพีทีในอำเภอเมืองยะลากำชับเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอิหร่านและโอมานจัดการประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรกเพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลยืนยันกำหนดกรอบการใช้งบโปร่งใสตรวจสอบได้ขณะที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตการจัดทำงบประมาณยังไม่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
2: วันนี้เป็นวันแรกของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทโดยนายเอกนิติชันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงว่างบปี2570เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เป็นงบขาดดุล 788,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 3.8 ของ GDPตั้งเป้ารายได้สุทธิ 3 ล้านล้านบาทพร้อมย้ำใช้งบแบบฐานศูนย์ลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายทั้งนี้รัฐบาลกำหนดกรอบ 5Tได้แก่ใช้งบตรงเป้าหมายโปร่งใสตรวจสอบได้ขับเคลื่อนพลังงานและเศรษฐกิจปรับสู่ดิจิทัลและ AI และสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยย้ำเป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
3: ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จึงต้องทำหน้าที่สองด้านพร้อมกันคือประคับประคองประชาชนและเศรษฐกิจในวันนี้และวางรากฐานให้ประเทศแข็งแรงในอนาคตโดยรัฐบาลได้ยึดหลัก 5Tในการจัดทำงบประมาณ
2: ด้านส.ส.ฝ่ายรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพราะประเทศอยู่ในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวแต่ประชาชนยังเผชิญค่าครองชีพและหนี้สินจึงต้องใช้ทั้งประคองเศรษฐกิจระยะสั้นและวางรากฐานระยะยาวโดยนายธนาคิดไพบูลย์ชัยส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยสนับสนุนการเพิ่มงบประมาณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนารัฐบาลดิจิทัลยกระดับบริการประชาชนและความปลอดภัยของระบบ
3: ปีนี้เราได้ปรับลดประมาณ 16% จากปี 2569 ครับมันสะท้อนให้เห็นครับว่ารัฐบาลไม่ได้ใช้จ่ายงบอย่างไร้เหตุผลแต่เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพรอบคอบและคุ้มค่าขณะเดียวกันยังรักษาภารกิจที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตในการจัดสรรงบประมาณในรอบนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมและผมอยากเห็นประเทศไทยของเราครับพัฒนาระบบราชการแอปเดียวให้แล้วเสร็จในเร็ววันนี้
2: ขณะที่ฝ่ายค้านแสดงความกังวลว่าโครงสร้างงบประมาณไม่ตอบโจทย์การพัฒนามีการเพิ่มงบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแต่ลดงบกระทรวงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมรวมถึงตัดงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดร้อยละ83อาจกระทบการพัฒนาพื้นที่โดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่ารายได้รัฐโตไม่ทันรายจ่ายทำให้งบลงทุนลดกระทบศักยภาพของประเทศมองว่างบขาดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์และเรียกร้องให้ปฏิรูปภาษี
3: มีงบประมาณอีกหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในทุนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดไม่ว่าจะเป็นปัญหาของท้องถิ่นซึ่งยังไม่ได้รับงบประมาณอย่างที่เขาควรจะได้รับเสียทีเพราะให้เห็นว่าเรามองไม่เห็นจริงๆว่าภายใต้โครงสร้างงบประมาณอย่างนี้เราจะสร้างอนาคต
2: สำหรับกรอบการประชุมวันแรกกำหนดเวลา 9:00 นถึง 24:00 นและจะพิจารณาต่อเนื่องวันถัดไปตามกรอบเดิมวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนพร้อมทบทวนโครงสร้างค่าไฟทั้งระบบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับภาระค่าใช้จ่ายโดยตรง
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยแนวคิดในการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประเทศโดยเสนอให้แยกค่าไฟสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บค่าใช้จ่ายและลดภาระที่ประชาชนต้องรับผิดชอบมาเป็นเวลานานโดยระบุว่าค่าไฟสาธารณะซึ่งครอบคลุมค่าไฟฟ้าสำหรับไฟส่องสว่างตามถนนและพื้นที่สาธารณะถูกนำไปรวมอยู่ในโครงสร้างค่าไฟที่ประชาชนจ่ายมาเป็นเวลาหลายสิบปีทั้งที่ประชาชนไม่ควรเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยตรงจึงเห็นควรว่าถึงเวลาที่จะต้องทบทวนโครงสร้างค่าไฟทั้งระบบเพื่อให้ผู้รับผิดชอบตัวจริงเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
5: ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมานี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี3035นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณ30ปีแล้วนะครับแล้วก็รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงผมก็ได้มอบนโยบายให้กับการไฟฟ้าทั้ง2การไฟฟ้าไปแล้วด้วยนะครับพวกค่าไฟฟ้าของมิเตอร์ชั่วคราวที่ตอนนี้มิเตอร์ชั่วคราวนั้นที่พี่น้องประชาชนนั้นได้ใช้อยู่นะครับหน่วยละประมาณ 7-8 บาทนะครับเราก็จะไปลดทอนตรงนั้นลงมาด้วยทำให้ค่าไฟนั้นลงมา3บาทเท่ากับค่าไฟของที่อยู่อาศัยนะครับก็กลายเป็นค่าไฟเลทปกติพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการมิเตอร์ชั่วคราวอยู่ก็จะได้ไม่ต้องแบกภาระมากเกินไปนะครับ
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวอีกว่าข้อเสนอดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้องผ่านกระบวนการตามกฎหมายรวมถึงการพิจารณาของคณะกรรมการด้านพลังงานก่อนจะมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารอากาศยืนยันกองทัพอากาศพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเต็มที่
6: พลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนหรือสบคชดที่กองบัญชาการกองทัพไทยว่ายืนยันถึงความพร้อมและศักยภาพของกองทัพอากาศต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในการดูแลความมั่นคงและอธิปไตยของไทยในขณะนี้โดยยืนยันว่าประชาชนไม่ต้องกังวลเป็นหน้าที่ของกองทัพที่จะต้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีส่วนด้านงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินยืนยันว่ามีเพียงพอรัฐบาลได้จัดสรรและสนับสนุนยุทโธปกรณ์มีเพียงพออย่างแน่นอนรินยวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ส่วนสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีอำเภอเมืองยะลากำชับเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
7: นายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุวางระเบิดภายในบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมเปิดเผยว่านายฤทธิ์ชินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับทราบเรื่องแล้วและสั่งการด่วนให้ตนพร้อมด้วยแม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เนื่องจากเป็นการกระทำที่อุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมายสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับประชาชนแม้ว่าจะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่เกิดความเสียหายและกระทบขวัญกำลังใจของประชาชนในพื้นที่พร้อมยืนยันเจ้าหน้าที่จะไม่ปล่อยให้ผู้ก่อเหตุลอยนวลหรือลักลอบกระทำการเช่นนี้อีกโดยได้กำชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการข่าวเพื่อเร่งจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นทราบว่าเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันมีประกันวินาศภัยและทางพลังงานจังหวัดจะเร่งดำเนินการให้สามารถให้บริการน้ำมันได้โดยเร็วคาดว่าใช้เวลาภายใน1เดือนและทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจะดำเนินการเยียวยาประชาชนที่เป็นแรงงานพนักงานปั๊มในช่วงที่ไม่ได้ทำงานรวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการดูแลทุกด้านเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติโดยเร็วสุภาพรักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยกระดับรักษาความปลอดภัยเข้มงวดทั้ง13อำเภอหลังเกิดเหตุระเบิดในอำเภอตากใบส่งผลให้ชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2รายและเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือแล้ว
8: พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังเกิดเหตุระเบิดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงสายวันนี้ส่งผลให้ชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนซึ่งขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย ในพื้นที่ทั้ง13อำเภอของจังหวัดราชบุรีอย่างเข้มงวดโดยเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและเปิดยุทธการติดตามผู้ก่อเหตุพร้อมเข้มงวดการควบคุมการเดินทางเข้าออกตามแนวชายแดนปิดช่องทางข้ามแดนผิดกฎหมายทุกจุดขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายอยู่ระหว่างเร่งติดตามผู้ก่อเหตุพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนอย่างเต็มที่
9: ในส่วนของสกนราธิวาสหลังจากเกิดเหตุนะครับในช่วงเวลาไม่เกิน10นาทีเนี่ยกำลังเราเข้าไปถึงพื้นที่แล้วแล้วก็ทำการปิดพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบว่าจะมีการก่อเหตุซ้ำหรือไม่และหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยเราก็ได้จัดชุดไล่ล่าติดตามในเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายน่าจะหลบหนีรวมไปถึงตอนนี้ก็ได้มีการจัดกำลังในการเฝ้าระวังในจุดอื่นๆเพิ่มเติมรวมไปถึงในคืนนี้ด้วยนะครับซึ่งเราคาดว่าคนร้ายก็คือพวก BIN น่าจะพยายามจะก่อเหตุซึ่งเรายังไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดแต่ว่าในทุกพื้นที่เนี่ยเราจะมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ที่จัดการไว
8: ้นอกจากนี้ยังเพิ่มการลาดตระเวนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจและสถานีบริการน้ำมันทุกแห่งพร้อมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและตรวจสอบความพร้อมของระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน SOS เพื่อให้สามารถแจ้งเหตุและเข้าระงับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมหารือการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กและเยาวชน
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนพร้อมกำหนดให้เป็นวาระสำคัญที่ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการความร่วมมือและดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องและเด็ดขาดและขับเคลื่อนภายใต้3ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่การป้องกันเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าการทลายเครือข่ายผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรายใหญ่รวมถึงการยกระดับการปราบปรามการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลนอกจากนี้ยังเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการบุหรี่ไฟฟ้าแห่งชาติผลักดันโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ไฟฟ้านำร่องใน9จังหวัดเพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังภูมิคุ้มกันทางความคิดให้เด็กเยาวชนและประชาชนตระหนักถึงผลกระทบและอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าด้านพลตำรวจเอกนิรันดร์เหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและยาสูบได้สั่งการให้ทุกหน่วยเร่งสืบสวนจับกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่รวมถึงปราบปรามการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และกำหนดพื้นที่รอบโรงเรียนและสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเด็ดขาดพร้อมระดมกวาดล้างการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่หนีภาษีทั่วประเทศระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้จนนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนมิถุนายน2569มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากภาคบริการและเกษตรที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนมิถุนายน2569ซึ่งสะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วง6เดือนข้างหน้าที่ยังคงขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะในภาคตะวันออกและภาคตะวันตกซึ่งได้รับแรงหนุนสำคัญจากภาคบริการที่เตรียมรับฤดูการท่องเที่ยวช่วงปลายปีและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐควบคู่กับภาคเกษตรที่ได้อานิสงส์จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นขณะที่ภูมิภาคอื่นๆทางภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างมีทิศทางขยายตัวจากภาคการท่องเที่ยวการลงทุนและการแปรรูปสินค้าเกษตรเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามปัจจัยท้าทายที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระยะถัดไปอย่างใกล้ชิดทั้งปัญหาความเปราะบางของกำลังซื้อและหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงค้าตลอดจนความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและภาวะเศรษฐกิจโลกยอดผลิตรถยนต์เดือนพฤษภาคมปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวพฤษภาคมปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัว

0: ที่แล้วได้รับแรงหนุนหลักจากกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่ขยายตัวกว่าร้อยละ61สำหรับสถิติการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ในเดือนพฤษภาคมยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยยอดจดทะเบียน 18,073 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.8 ได้รับปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันที่ทรงตัวในระดับสูงและราคารถยนต์ไฟฟ้าที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและกระแสความนิยมรถยนต์กลุ่มไฮบริดในไทยก็มีการปรับตัวสูงขึ้นมากสอดคล้องกับแนวโน้มตลาดยานยนต์ในหลายภูมิภาคทั่วโลกที่ผู้บริโภคหันมาเลือกใช้รถยนต์ไฮบริดเพื่อตอบโจทย์ความสะดวกสบายในการเดินทางในช่วงเวลาที่โครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีอัดประจุไฟฟ้ายังอยู่ในระยะขยายตัวและยังไม่ครอบคลุมสมบูรณ์ในทุกพื้นที่ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงริมรางเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางในพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย
2: นายภูผาไทยแท้โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนเดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงริมรางเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยหลังการสำรวจเมื่อปี2564พบผู้ได้รับผลกระทบ300ชุมชนใน35จังหวัดรวม 27,084 ครัวเรือนโดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบงบประมาณรวมกว่า 7,718 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการซึ่งตลอด4ปีที่ผ่านมาหรือตั้งแต่ปี2566ถึง2569อนุมัติโครงการแล้ว81โครงการครอบคลุม 5,518 ครัวเรือนก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ661หลังอยู่ระหว่างก่อสร้าง 1,209 หลังและเตรียมก่อสร้างอีก 3,648หลังพร้อมทำสัญญาเช่าระยะยาวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ว49สัญญาครอบคลุม 3,121 ครัวเรือนโครงการดังกล่าวช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจากเดิมที่ถูกมองว่าเป็นผู้บุกรุกให้กลายเป็นผู้เช่าอย่างถูกกฎหมายทำให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและยังคงอาศัยอยู่ใกล้แหล่งงานเดิมช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนรวมทั้งจะเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติกรอบงบประมาณระยะ5ปีข้างหน้าตั้งแต่ปี2571ถึง2575วงเงินรวมกว่า 5,490 ล้านบาทเพื่อขยายการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้ครอบคลุมอีก262ชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมปรับแผนฟื้นฟูปี2569ถึง2570และหามาตรการชดเชยการบริการสาธารณะเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเฉพาะกลุ่ม
3: นายอนันต์พวงนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าขณะนี้ได้รายงานต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อขอปรับแผนฟื้นฟูในปี2569ถึง2570ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนแผนในส่วนด้อยเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดก่อนที่จะก้าวเข้าสู่แผนฟื้นฟูฉบับใหญ่ในปี2571ต่อไปสำหรับเป้าหมายการเติบโตในภาพรวมของการรถไฟคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ10ในทุกๆหมวดโดยรวมแล้วคิดเป็นรายได้ใกล้เคียง 10,000 ล้านบาทโดยแบ่งเป็น3หมวดหลักได้แก่หมวดการบริหารทรัพย์สินหมวดบริการผู้โดยสารและหมวดบริการขน
4: เราที่การให้บริการซึ่งเรื่องนี้เรามีโครงการนำร่องมากมายไม่ได้ใช้งบประมาณนะคะเราใช้วิธีบูรณาการภายในกระทรวงแล้วก็ใช้งบประมาณบ้างเล็กน้อยในการที่ใช้ AI เข้ามาช่วยอย่างยกตัวอย่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ใช้ AI มาตรวจสอบความเสี่ยงของนอมินีเมื่อกี้ที่ฉันได้เรียนไปนะคะก็เป็นการดึงเอาข้อมูลมาจากหน่วยงานที่เราเข้ามามีความสัมพันธ์ด้วย MOU ด้วยหรือในเรื่องของตัวกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็พยายามใช้แชทบอทใช้ AI เข้ามาช่วยทำให้กระบวนการในการจดทะเบียนเนี่ยมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นตัวกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็มีการใช้ AI มาช่วยบอกผู้ประกอบการว่าใช้ FTA ตัวไหนถึงจะดีที่สุดได้สิทธิประโยชน์มากที่สุดหรือว่าตัวของกรมการค้าต่างประเทศก็มาใช้เทคโนโลยีมาช่วยทำให้เราสามารถที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของตัว Country of Origin นะคะหรือว่าการตรวจสอบสินค้าพื้นถิ่นได้มากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเพื่อที่จะทำให้เรา นี้มีความโปร่งใสแล้วก็มีความรวดเร็วตอบสนองได้อย่างแม่นยำด้วยเช่นกันแล้วก็สุดท้ายท้ายสุด

0: นะคะเราก็มีการร่วมมือประสานกันกับ4กระทรวงมีทั้งกระทรวงเกษตรกระทรวงอวนะคะแล้วก็กระทรวงDE นะคะในการที่จะนำเอาข้อมูลต่างๆที่เรามีอยู่ทั้งข้อมูลบนฟ้านะคะจากจิสดาลงมาจนถึงข้อมูลที่อยู่บนพื้นดินเนี่ยมาดูให้เราสามารถจะมีความแม่นยำมากขึ้นว่าพื้นที่ไหนมีอุปทานเกินเราจะได้รีบให้ทางพาณิชย์จังหวัดเข้ามาชาร์จไปซื้อสินค้านำตลาดเพื่อพยุงให้ราคาสินค้าเกษตรเนี่ยไม่มีปัญหามากนักก็อย่างที่ฉันนำเรียนค่ะวันนี้โลกเราไม่ได้สมบูรณ์แบบนะคะแล้วเราเองก็พยายามที่จะทำงานทั้งรักษาระยะสั้นนะคะแก้ปัญหาระยะสั้นให้ได้แล้วก็พยายามจะแก้โครงสร้างในระยะยาวไปพร้อมๆกันในเวลาแล้วก็งบประมาณที่เรามีอยู่อย่างจำกัดก็ขออนุญาตขอความเข้าใจนะคะแล้วก็ขอรับคำแนะนำของทุกท่านนะคะในการที่จะมาทำให้นโยบายของเราเนี่ยตอบโจทย์ให้ได้มากที่สุดนะคะก็ยังก็ขออนุญาตนำเรียนเพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณท่านประธานค่ะ
1: ครับครับต่อไปท่านวงเกื้อบุญสนเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาววงอเคือบุญสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครอำเภอสว่างแดนดินและตำบลท่าศิลาพรรคกล้าธรรมค่ะดิฉันขอร่วมอภิปรายค่ะในพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570นะคะเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะวันนี้นั้นเราทุกคนทราบกันดีค่ะว่าปัญหาที่เราพบเจอและเป็นปัญหาที่รุนแรงของสังคมนั่นก็คือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนั้นเป็นอย่างไรแต่เมื่อพิจารณาค่ะในรายละเอียดของงบประมาณปี70ดิฉันกลับพบค่ะว่างบประมาณไม่ได้สะท้อนตามความเร่งด่วนของปัญหาและยังไม่ตอบโจทย์นะคะโครงสร้างของประชากรที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะท่านประธานดังนั้นดิฉันยังไม่เห็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดหรือซูเปอร์เอจโซไซตี้และความมั่นคงทางสุขภาพเลยค่ะดิฉันได้อ่านนะคะงบประมาณปี70ค่ะและสิ่งหนึ่งที่ดิฉันได้ตั้งข้อสังเกตในภาวะค่ะที่สังคมไทยเราเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบแล้วนะคะแต่ดิฉันยังเห็นค่ะว่าในส่วนงบประมาณของกระทรวงพม.ค่ะได้ถูกตัดทอนลงกว่า 1,450 ล้านบาทซึ่งนะคะหากซูมไปค่ะที่ภารกิจนะคะที่ดูแลด้านสูงอายุผู้สูงอายุค่ะดังกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะที่ฉันเห็นค่ะว่างบประมาณจากปี69เทียบปี70นั้นค่ะมีการลดลงนะคะปัจจุบันได้งบกว่า 1,500 ล้านบาทซึ่งลดลงเลยค่ะและดูแล้วนะคะโครงการที่เป็นประโยชน์ค่ะที่ก่อนหน้านั้นเคยทำไว้ไม่ว่าจะเป็นโครงการในการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีของผู้สูงอายุนะคะหรือโครงการในการส่งเสริมการสร้างอาชีพและทักษะของผู้สูงอายุดิฉันก็ไม่เห็นแล้วนะคะดังนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่รัฐบาลต้องมาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในตรงนี้แหละค่ะเพราะปัจจุบันค่ะสังคมผู้สูงอายุก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่สิ่งนึงที่จะสร้างความยั่งยืนทางรายได้นั่นก็คือการส่งเสริมการสร้างอาชีพค่ะและในส่วนของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการค่ะเมื่อซูมลงไปดูแล้วค่ะก็เห็นได้ว่าถูกตัดงบไป120ล้านบาทซึ่งงบประมาณตรงนั้นแหละค่ะคืองบประมาณที่ใช้อุดหนุนกลุ่มเปราะบางไปกว่า 30,000 คนซึ่งที่ฉันพูดมาค่ะคือสิ่งที่สำคัญว่าวันนี้สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบแล้วและจะเข้าสู่ซูเปอร์เอจโซไซตี้ในปัจจุบันดิฉันจึงขอฉายภาพให้ชัดอีกครั้งหนึ่งว่าทำไมวันนี้ดิฉันจึงมองว่าเป็นประเด็นที่มีความเปราะบางและสำคัญในปี2576ค่ะท่านประธานคะประชากรไทยจะอายุ60ปีขึ้นไปมากกว่า 28% ของประชากรทั้งหมดค่ะและในขณะที่ประเทศไทยเรานะคะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นอันดับต้นๆของโลกค่ะสิ่งที่ฉันกังวลแล้วก็เป็นห่วงในขณะนี้ค่ะคือวันนี้ประเทศไทยเราแก่ก่อนรวยแล้วเราอาจจะจากไปโดยที่เรายังไม่ทันมีสตางค์ในกระเป๋าเลยเลยค่ะซึ่งวันนี้ค่ะประชาชนเหล่านั้นยังไม่มีหลักประกันรายได้ที่เพียงพอผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยค่ะยังต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงชีพแทนที่จะได้รับการดูแลจากรัฐ แต่วันนี้ค่ะสิ่งที่เราเห็นนั่นคือไม่มีความภาคภูมิใจในการที่รัฐบาลสามารถดูแลได้เลยดิฉันเข้าใจค่ะในงบประมาณที่จำกัดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลค่ะก็สามารถหารายได้เพิ่มเพื่อมาดูแลในปัญหาที่เปราะบางตรงนี้ได้นะคะซึ่งในข้อมูลค่ะจากกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะปี2569ค่ะผู้สูงอายุค่ะมีจำนวนนะคะมากถึง 14.38 ล้านคนซึ่งเทียบค่ะเป็นเปอร์เซ็นต์คือ 22.21% ของประเทศค่ะเดินมา100คนกว่า22คนเป็นผู้สูงอายุและดิฉันค่ะขอให้ข้อมูลในพื้นที่และบ้านของดิฉันค่ะจังหวัดสกลนครปัจจุบันค่ะมีผู้สูงอายุกว่า 220,000 คนก็คิดเป็นร้อยละเกือบ 20% เลยล่ะค่ะดังนั้นนะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่สะท้อนว่าทั่วทั้งประเทศเราค่ะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบแล้วรัฐต้องมีมาตรการในการรองรับและพูดถึงอายุค่ะปัจจุบันค่ะคนไทยมีอายุเฉลี่ยนะคะ75ปีกว่าแต่ช่วงชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีค่ะท่านประธานอยู่เพียงแค่68ปีนั่นหมายความว่าค่ะคนไทยจำนวนมากต้องใช้ชีวิตอยู่กับภาวะเจ็บป่วยหรือภาวะพึ่งพิงยาวนานเกือบ7ปีนะคะหรือในเพศหญิงค่ะอาจสูงถึง10ปีเลยนะคะและวันนี้นั้นผู้สูงอายุที่ติดเตียงในประเทศไทยค่ะมีจำนวนกว่า 255,000 คนและสิ่งที่ทำแล้วฟังแล้วเศร้าใจไปกว่านั้นค่ะใน 255,000 คนมีเพียง 46,000 คนที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐนะคะนั่นหมายความว่ายังมีผู้สูงอายุอีกนับแสนคนค่ะที่ตกหล่นจากระบบสวัสดิการและต้องรอคอยความหวังอยู่ที่บ้านและในขณะเดียวกันค่ะดิฉันขอพูดไปถึงผู้สูงอายุที่ต้องอาศัยอยู่ผู้เดียวในปัจจุบันค่ะมีตัวเลขถึง 1.8 ล้านคนฟังไม่ผิดค่ะทุกท่านกว่า2ล้านคนค่ะอาศัยอยู่ผู้เดียวและจำนวนนี้เพิ่มขึ้น4เท่าในรอบ30ปีนั่นหมายถึงอะไรคะหมายถึงว่าวันนี้ภาครัฐอาจปล่อยให้ผู้สูงอายุค่ะต้องจากโลกนี้ไปลำพังอย่างเดียวดายท่านประธานคะดิฉันเห็นว่าวิกฤตที่แท้จริงไม่ใช่จำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นค่ะแต่คือความไม่สอดคล้องระหว่างงบประมาณกับโครงสร้างของประชาชนเมื่อระบบการดูแลระยะยาวค่ะท่านประธานไม่เข้มแข็งภาระทั้งหมดก็ตกไปที่ลูกหลานนะคะของผู้สูงอายุทำให้ขาดรายได้เลยค่ะทำให้ต้องลาออกจากงานทำให้สูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจนะคะและวงจรความยากจนนี้ก็ส่งต่อจากลูกไปหลานดังนั้นแล้วดังคำที่ว่าคนติดเตียงเพียงหนึ่งคนแต่อาจทำให้ครอบครัวยากจนได้ถึง2รุ่นเลยทีเดียวค่ะและยิ่งไปกว่านั้นค่ะหากมองไปถึงนะคะกองทุนดูแลระยะยาวหรือ long term care ค่ะที่จะสรรงบประมาณเฉลี่ยกว่า 14,42 บาทต่อคนต่อปีนะคะเมื่อมองไปดูแล้วจริงๆไม่เพียงพอหรอกค่ะไหนจะค่าแพมเพิร์สนะคะค่าเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ค่าตอบแทนผู้ดูแลค่ะวันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเกลี่ยงบประมาณอย่างจำกัดค่ะเพื่อที่จะทำให้นะคะใช้จ่ายอย่างเพียงพอแล้วภาระที่เหลือตกที่ใครคะก็ตกที่ลูกหลานของผู้สูงอายุนั่นเองและหากมองไปถึงค่ะสถานดูแลผู้สูงอายุนะคะในประเทศไทยค่ะมีจำนวน 1,040 แห่งซึ่งรองรับได้ราว 33,000 คนแต่ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะจำนวนผู้สูงอายุวันนี้พุ่งไปถึงเกือบ2ล้านคนแล้วแต่จำนวนสถานดูแลได้เพียง 33,000 คนดังนั้นแล้วค่ะก็ยิ่งสะท้อนได้ว่าวันนี้รัฐค่ะจัดสรรการบริการดูแลประชาชนไม่เพียงพอต่อความต้องการดิฉันขอยกตัวอย่างค่ะศูนย์ผู้สูงอายุบ้านบางแคนะคะที่วันนี้สามารถดูแลผู้สูงอายุได้250คนแต่ยอดการจองค่ะพุ่งไปถึง 6,000 คนนั่นหมายความว่าค่ะหากผู้สูงอายุต้องการใช้บริการบ้านบางแคต้องรอถึง15ปีแล้ว15ปีผู้สูงอายุที่จองไว้เหล่านั้นจะเหลืออยู่สักกี่คนนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ดิฉันชี้ให้

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวกที่47ประจำปี2569ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์รองนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศควบคู่การวางระบบป้องกันอุทกภัยเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญปลายปีนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันความพร้อมทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20มั่นใจผลงานดีกว่าครั้งที่ผ่านมาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวก.ครั้งที่47ประจำปี2569ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์เขตคณะยาวกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้อำนาจเจริญเพื่อพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญในวันเดียวกันนี้เวลา 16:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพยานวชิรชิโนภาสพิลาสธรรมนาวานายกดิลกภาวนานุสิทธิ์ยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีและพระปริยัติวชิรเมธีและเชิญพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถวายแด่พระสงฆ์ณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญอันหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 8:46 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลลี่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งพร้อมด้วยนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งและกราบบังคมทูลแนะนำนายโลลองนูเยสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณเชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งจากนั้นนางสาวอลิซาเบธเมเยอร์รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำผู้รับเสด็จและผู้ติดตามเกียรติยศฝ่ายฝรั่งเศสโอกาสนี้นางภูมิจิตพลังกูลภริยาเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางชุติมนสิริวิทยารัตน์ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือกราบบังคมทูลรายงานตัวแล้วส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยัง

0: แรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับในวันเดียวกันนั้นเวลา 9:45 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสณที่นั้นข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสและคู่สมรสหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงปารีสและคู่สมรสตลอดจนชุมชนคนไทยในกรุงปารีสและผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายภูผาไทยแท้โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่า
3: Refresh Refill the music
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
6: ว้าว
5: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

ีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk นะครับวันนี้วันจันทร์ที่29 มิถุนายน 2569เหลืออีกวันเดียวเรากำลังจะผ่านพ้นครึ่งปีของปี2569ไปอย่างเต็มภาคภูมิเป็นอย่างไรกันบ้างครับสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่ว่าอยากจะทำในปี69ตอนนี้มาถึง 50% ของเป้าหมายนั้นหรือยังเดี๋ยวก็ลองทบทวนดูกับตัวเองกันแล้วกันนะครับก็วันนี้ก็ยังอยู่กับผู้รับฟังกับ2ช่วงรายการเหมือนเดิมนะครับช่วงของเชียงใหม่ทอล์คครับผมธิติพันธ์ลานาพันธ์นะครับจะพูดคุยข่าวสารเรื่องราวนะครับของเรื่องแจ้งให้ทราบประกาศแจ้งเตือนต่างๆรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นที่จะมีผลกับการดำเนินชีวิตของคุณผู้ฟังนะครับจะเอามาบรรจุไว้ในช่วงที่1แล้วก็ช่วงที่2ช่วงเวลาที่ทอล์คครับจะคุยเรื่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารเด่นๆบนโลกออนไลน์นะครับคุณผู้ฟังที่กลางวันทำงานไม่มีเวลาที่จะอัปเดตข่าวสารตอนเย็นมาฟังรายการนี้นะครับผมจะอาสาในการไปนำเอาประเด็นเด่นต่างๆในแต่ละวันนะครับเอามาพูดคุยให้ฟังในทุกค่ำคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับลิงก์สัญญาณออกอากาศสดไปนะครับที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอนะครับแล้วก็ติดตามทางรายการได้ที่เชียงใหม่เรดิโอ .com ด้วยนะครับสัญญาณสดเราไลฟ์สดทาง TikTok Live ของเชียงใหม่ Variety Talk และมีไฮไลท์ของรายการที่จะตัดเป็นประจำทุกวันนะครับเอาไปโพสต์ไว้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังย้อนหลังในประเด็นเด่นๆของแต่ละวันก็คือใน Facebook ใน TikTok และใน YouTube ด้วยนะครับของเชียงใหม่ Variety Talk ครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีคุณสรายุทธสวัสดีคุณนับ1กับน้องหนวดครับสวัสดีคุณเอกลินพิสฟูนะครับนะครับสวัสดีครับพี่แรงนี้ฝนชุ่มฉ่ำตกตอนไหนแถวบ้านนี้ไม่ตกนะครับยูเซอร์515ครับแม่ชนาสวัสดีนะครับวันนี้เป็นรายการเดี๋ยวคงทยอยตามกันเข้ามานะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับทุกฟังวันนี้มีประเด็นเด็ดหลายๆเรื่องนะครับเดี๋ยวรีบเบรกรีบคุยดีกว่าใช้เวลาอย่างมีคุณค่าร่วมกันสักครู่เดียวครับผม

0: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร0922527799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่0534155555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่แอมฟูรามาเชียง

0: จากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053-415-222และ www.furama.com
2: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
3: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
2: ผลิตรายการโดย CMV Media
3: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
4: ช่วงเชียงใหม่ทอล์คครับคุณผู้ฟังขออนุญาตทักทายสมาชิกที่แวะเข้ามาทางในห้องหลักเลยนะครับคุณแอนอนครับคุณท้าวสลอดถิ่นครับคุณประเสริฐศักดิ์ชอบของท่านใน MCA หรือเปล่าเนี่ยสวัสดีนะครับคุณบิวบิวบีแวร์คุณแททูสวัสดีนะครับโยซิมโบสวัสดีน้องโยนะครับคุณใบหม่อนครับคุณจูสวัสดีครับคุณอิมรอนยูโซสวัสดีครับสวัสดีพี่ต๋ำครับสวัสดีเบอร์ดี้เบิร์ธเดย์12569นะครับคุณอาสยาพรมสอนคุณทิกเกอร์สวัสดีครับคุณเอกลินบอกหลังมอพยับชุ่มชุ่มช่ำช่ำช่ำโอ้โหนะแถวแถวคุณพี่เวียดนามสวัสดีนะครับแถวเมืองแก้วนี่แห้งเลยครับร้อนมากโดยเฉพาะยิ่งช่วงGood evening ครับคุณ be happy ครับสวัสดีตอนเย็นครับคุณตาชี้เป็นพรมพิสิทธิ์ครับสวัสดีครับช่วงบ่าย4โมงบ่าย5โมงเย็นโอ้โหร้อนจัดร้อนจนแสบนะครับนี่อยากได้ร่มไม้ใหญ่ๆสักต้น2ต้นนะครับมาช่วยลดอุณหภูมิให้ที่หน้าบ้านบ้างนะครับคุณฟังครับพูดถึงเรื่องอากาศเรื่องอุณหภูมิก็เข้าสู่วาระปกติของรายการกันเลยนะครับทางด้านคุณโอสวัสดีนะครับทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ออกประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับใครที่อยู่ในเขตความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านดินโคลนถล่มนะครับขอติดตามประกาศของทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับมันจะไม่ทันนะครับจะไม่ทันช่วงนี้อากาศร้อนจริงๆครับเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสไปพักผ่อนนะวันเสาร์อาทิตย์ผมหยุดเนาะวันอาทิตย์เลยไปพักผ่อนที่โรงแรมกุยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติคคอลเลกชันนะครับก็เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนรายการเนี่ยนะครับโอ้โรงแรมบรรยากาศดีมากนะครับต้นไม้สวยแล้วก็สระน้ำอลังการมากสระน้ำเท่าที่ดูด้วยสายตานี่เฉพาะสระน้ำนี่ประมาณ3ไร่แล้วมั้งพื้นที่อ่ะใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ตอนเย็นฝนตกด้วยโอ้บรรยากาศดีมากนะครับ27จังหวัดนะครับพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้านะครับพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนภาคเหนือนะครับฝนตกหนักบางแห่งจะเป็นเหนือตอนล่างๆนะครับจังหวัดตากกำแพงเพชรนะครับตัวดอกเฉียงเหนือครับหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมครับภาคกลางครับนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครภาคตะวันออกนะครับนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีตราดนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกชุมพรสุราษฎร์ธานี

แล้วก็นครศรีธรรมราชนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็มีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลครับนะกรุงเทพปริมณฑลครับ 70% นะช่วงนี้ทางโซนของภาคกลางกับภาคใต้จะเยอะอีสานก็เยอะนะครับภาคเหนือ 40% ภาคอีสาน 60% ภาคกลาง 60% ภาคตะวันออก 60% กรุงเทพปริมณฑล 70% ภาคใต้ 60% เฉลี่ย 70% นะครับเหนือเบาบางไปมีหน้าวันนี้ร้อนตกไม่ทั่วฟ้าคุณ IQ ง่งสวัสดีครับคุณอังฮะสวัสดีครับครับคุณรู้อยู่สบู่ไทยคุณแค่อีกคนเยอะที่ใจจะทักทายนี่สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับคุณโอฮะสวัสดีครับคุณโอเคคุณสรพงษ์คงกวันชาตีสวัสดีนะครับทีลมฟ้าอากาศนะครับก็พยากรณ์แจ้งเตือนมาในทิศทางเดียวกันนะครับของวันนี้วันที่29บ่าย3โมงเป็นต้นไปก็ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้นะครับภาคเหนือนิดเดียวไม่เยอะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเหนือล่างซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าเหนือบนนี่ก็จะมีเชียงรายด้านเหนือกลางก็น่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกลงไปโน่นเลยนะครับภาคเหนือตอนล่างก็พิจิตรเลยนะฮะ

โอเคนะครับพอพูดถึงเรื่องฝนตกเรื่องภัยธรรมชาติก็ทำให้ย้อนคิดถึงสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่นะครับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับที่เชียงรายนี่หนักเลยเชียงใหม่ก็อ่วมเชียงรายนี่พอน้ำลดนี่มีแต่โคลนเข้าไปอยู่ในบ้านนะครับตัวที่โดนหนักๆนี่บ้านชั้นเดียวนี่มิดหลังคาเลยโคลนนะเห็นแต่หัวหลังคาโผล่ออกมาจากโคลนแล้วก็บ้าน2ชั้นตึกแถวชั้นล่างนี่จบเลยนะครับโคลนเต็มไปหมดก็นึกไม่ออกว่าจะขุดจะล้างจะแก้อะไรกันยังไงแล้วก็กลายเป็นหวัดผวาถ้ามาอีกนี่ก็คงทำใจยากแต่ย้ายบ้านหนีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่ผ่านมาเราเห็นข่าวว่าฝั่งพม่าฝั่งเมียนมานะครับเขามีการทำกำแพงกั้นน้ำแบบถาวรคือเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเลยคอสอรอเลยตลอดหมดแนวที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีน้ำทะลักท่วมนะครับเข้าไปในประเทศเขาฝั่งเรายังเฉยนะเมื่อก่อนพอถึงเวลาฤดูน้ำหลากในกำลังจะเป็นฤดูน้ำหลากเข้ามาก็ใช้วิธีการแบบเดิมๆที่เคยทำซึ่งมันก็ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบยั่งยืนนะอาจจะป้องกันได้บางส่วนเพียงแค่ชั่วคราวแล้วมันก็พังไปผมกำลังพูดถึงถุงทรายหรือว่าถุงบิ๊กแบ็กที่เราจะเคยเห็นบ่อยๆก็วางนะครับพอเบิกงบไปเรียบร้อยก็วางเสร็จหลังจากนั้นทั่วไปก็พังทลายก็ขนย้ายไปทิ้งงบประมาณก็ละลายไปปีหน้าเบิกใหม่นี่ไม่อย่างนี้แต่ทางเมียนมาเขาเบิกมางบมาแล้วแพงหน่อยแพงกว่าพวกถุงทรายกับบิ๊กแบ็กหน่อยแต่ว่าสร้างครั้งเดียวจบประชาชนเขาก็ปลอดภัยนะครับมันเห็นความแตกต่างชัดเจนอะบิชินภาพไปยืนอยู่แนวลำน้ำนะฝั่งเขานี่เป็นกำแพงเลยฝั่งเราเป็นถุงบิ๊กแบ็กนะครับอันนี้ก็ทางก็ต้องแก้ไขอย่างนี้กันไปก่อนนะครับก็มีการลงไปสำรวจครับความพร้อมของพนังกั้นน้ำบริเวณหัวฝายใกล้วัดถ้ำผาจมหน้าด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่1นะครับว่าไปมีฝ่ายมั่นคงทหารผู้ว่านะครับมอบหมายกันลงมานะครับเขาบอกว่ามีการวางแผนรับมืออุทกภัยตั้งแต่ต้นปีนะครับแบ่งออกไป3ระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำครั้งนี้เป็นระยะสั้นรองรับสถานการณ์ช่วงฤดูน้ำหลากแล้วก็จะมีระยะกลางกับระยะยาวอยู่ระหว่างการดำเนินการขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแผนระยะกลางก็แผนระยะยาวก็มีการดำเนินโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำถาวรครับมาละเห็นเพื่อนบ้านทำวงเงิน39ล้านก็อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดแล้วก็รับฟังความคิดเห็นประชาชนไม่โดนรับฟังอ่ะเขาทำอยู่แล้วเขาเดือดร้อนเวลาน้ำท่วมประชาชนเดือดร้อนสุดว่าเขาหนีไปไหนไม่ได้นะครับก็ติดตามต่อไปนะครับว่าปีนี้จะหนักอยู่ไหมเพราะว่ามันมีบิ๊กแบ็คกับมีทรายมีกระสอบทรายอย่างเดียวเนี่ยคือผมว่าถ้ามันมาทางไหนจริงๆยังไม่ก็เอามาอยู่มันจะยื้อเวลาไปได้นานแค่ไหนนั่นแหละถึงเวลาก็ต้องรื้อออกเมื่อประมาณมันก็ถูกละลายไปทุกปีมันไม่มีความถาวรยั่งยืนแต่ถ้าลงทุนทำแบบเมียนมาไปเลยเนี่ยมันจบนะครับคุณสตางสุดสวยวันที่สุด67สวัสดีครับคุณอัศวิน A1 สวัสดีนะครับคุณสจพีครับท่านสจพีสวัสดีนะครับคุณคิงท็อปคุณหมีขาวคุณเพลงไงคุณมินโฮเทลสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับคุณไอเดียครับสวัสดีครับพูดถึงอากาศนะครับขออนุญาตนำทุกท่านไปที่เพื่อนบ้านฝั่งยุโรปกันสักนิดหนึ่งครับ
CNN นะครับรายงานข่าวเรื่องนี้มาบอกว่าตลาดเครื่องปรับอากาศในยุโรปตอนนี้เป็นที่ต้องการมากขึ้นคือในอดีตเนี่ยชาวยุโรปมองว่าเครื่องปรับอากาศหรือบ้านเราเรียกแอร์เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งสิ้นเปลืองที่มีราคาแพงแล้วก็ก่อมลพิษคือเมืองเขามันเป็นเมืองหนาวเราต้องเข้าใจเขาเลยมองว่าแอร์เนี่ยมันคืออุปกรณ์สิ้นเปลืองสถิติระบุนะครับบอกว่าขณะนี้บ้านเรือนในสหรัฐอเมริกามากกว่า 90% ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแต่ยุโรปเนี่ยมีสัดส่วนเพียงแค่ 20% ที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศใน UK หรือว่าสหรัฐอาณาจักรมี 5% เท่านั้นเองแต่มาถึงวันนี้คุณฟังที่ยุโรปเนี่ยกำลังเผชิญกับจุดความร้อนที่มีเร็วพุ่งขึ้นของถึง2ความต้องการเครื่องปรับอากาศสำหรับติดคือแอร์ที่อยู่อาศัยแอร์บ้านนะครับตอนนี้พุ่งสูงขึ้นกว่า 3-3 เท่าในช่วง5ปีที่ผ่านมา IEA หรือว่าองค์การพลังงานระหว่างประเทศคาดการว่าจำนวนเครื่องปรับอากาศในสภาพยุโรปจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแต่ระดับ275ล้านเครื่องภายในปี2050ถึงแม้ว่าจะมีการคาดการในตลาดอนาคตเรื่องเครื่องปรับอากาศในยุโรปจะมีแนวโน้มขายดีขึ้นนะครับแต่ว่าปัจจุบันพลเมืองยังลังเลว่าเอ๊จะซื้อดีหรือเปล่ามันมีเหตุผลสนับสนุนเรื่องลังเลนี้อยู่หลายข้อนะคุณฟังเรื่องแรกคือภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ข้อจำกัดของอาคารเก่าถึงแม้ว่าความต้องการจะสูงครับแต่ว่าการติดตั้งระบบทำความเย็นในอาคารเก่าหรือสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของยุโรปนั้นมีต้นทุนการดัดแปลงแล้วก็การติดตั้งที่สูงนะครับในประวัติศาสตร์ประเทศแถบยุโรปโดยเฉพาะให้ทางเหนือกับตอนกลางนะจะมีสภาพอากาศที่เย็นสบายมาตลอดเขาก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่แอร์มันสิ้นเปลืองมันไม่จำเป็นต่อให้จะมีช่วงที่ร้อนจัดบ้างก็เกิดขึ้นเพียงแค่ไม่กี่วันนะครับก็ไม่ได้ลากไปสัปดาห์เหมือนปัจจุบันนี้นะครับมิสเตอร์ไบรอันแมทเทเวย์หัวหน้าสำนักงานด้านประสิทธิภาพพลังงานของกระทรวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือว่า IEA บอกว่ายุโรปเนี่ยไม่มีวัฒนธรรมการใช้เครื่องปรับอากาศมาก่อนเพราะมันไม่ใช่สิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันเหมือนกับฮีตเตอร์ทำความร้อนแอร์ก็เลยถูกจัดให้อยู่ในหมวดหมู่ของสินค้าฟุ่มเฟือยนอกจากนี้ปัจจัยด้านเศรษฐกิจก็เป็นกำแพงค่าไฟฟ้าในยุโรปแพงกว่าในสหรัฐมากมายเลยนะครับในขณะที่รายได้เฉลี่ยของประชากรนั้นต่ำกว่าต้นทุนค่าติดตั้งและการเปิดใช้งานแอร์ในระยะยาวนั้นก็เลยกลายเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่เกินเอื้อมสำหรับครัวเรือนเท่าไปนะครับเครื่องปรับอากาศเป็นอุปกรณ์ที่กินไฟมหาศาลครับอันนี้ผมกำลังพูดถึงหัวข้อที่เขาไม่อยากติดแอร์ก็คือเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานและก็ภาระค่าไฟการที่จะติดแอร์เพิ่มเข้าไปเนี่ยเป็นร้อยล้านเครื่องเนี่ยอันนี้หมายถึงการมีความจำเป็นจะต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นอาจจะส่งผลทำให้ราคาพลังงานในตลาดสูงขึ้นครับแล้วก็สร้างแรงกดดันอย่างหนักกับโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศอีกข้อหนึ่งคือเรื่องของนโยบายลดต้นทุนควบคุมค่าใช้จ่ายด้านพลังงานระดับชาติรัฐบาลหลายแห่งมีการออกกฎระเบียบควบคุมในปี2022ที่ผ่านมาครับสเปนออกกฎหมายบังคับให้พื้นที่สาธารณะและเชิงพาณิชย์ต้องตั้งอุณหภูมิแอร์ห้ามต่ำกว่า27องศาเซลเซียสเพื่อประหยัดงบประมาณด้านพลังงานยุโรปมีการวางเป้าหมายเป็นประเทศปลอดคาร์บอนภายในปี2050หรืออีก24ปีข้างหน้านะครับแต่ว่าการใช้ไฟฟ้าจากแอร์ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงความร้อนที่คอมเพรสเซอร์ปล่อยออกมานอกอาคารนั้นอาจจะทำให้ต้นทุนในการบรรลุเป้าหมายเศรษฐกิจสีเขียวนี้แพงขึ้นแล้วก็ยากขึ้นในปี2050ถึงแม้ว่าการติดตั้งแอร์จะมีต้นทุนสูงนะครับแต่ความร้อนที่รุนแรงเนี่ยก็อาจจะสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจได้ไม่แพ้กันนะครับทั้งจากปัญหาสุขภาพผลผลิตมวลรวมที่ลดลงประสิทธิภาพการเรียนรู้ในโรงเรียนที่แย่ลงเพราะมันร้อนเด็กๆไม่มีสมาธิในการเรียนทำให้รัฐบาลนั้นต้องจัดสรรงบประมาณฉุกเฉินมารองรับนะครับเช่นที่ฝรั่งเศสเนี่ยให้คำมั่นว่าจะทุ่มงบถึง80ล้านยูโรครับเพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศในโรงเรียนแล้วก็สถานรับเลี้ยงเด็กขณะที่เบอร์ลินต้องอนุมัติงบผ่านแผนปฏิบัติการละมือความร้อนเป็นครั้งแรกเพราะว่าปีนี้มันหนักมันส่งสัญญาณไปแล้วนี่คือเรื่องของความกังวลใจเกี่ยวกับซูเปอร์เอลนีโญในช่วงกลางปีหน้านี้นะครับนะ
The Independent บอกว่านอกจากประเด็นเรื่องแอร์แล้วนะครับวิกฤตความร้อนนี่ยังมีการทำลายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ร้อนจนรางรถไฟบิดเบี้ยวร้อนจนทางวิ่งของสนามบินพังเสียหายละลายถนนสายหลักปูดบวมสุดตัวนะครับเช่นทางหลวง A14 ในเคมบริดจ์ถูกสั่งปิดกระทันหันเพราะว่ามันละลายครับถนนมันเป็นลูกคลื่นเลยมันอันตรายมากยางมาตอยมันละลายนะครับถนนหนทางระบบขนส่งนี่หยุดชะงักครับในปี2017มีการประเมินว่าภายในปี2080คลื่นความร้อนจะเป็นสาเหตุของความเสียหายถึง 92% ของภัยพิบัติทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับภาคการขนส่งของยุโรปนะครับอันนี้มันไม่ใช่จำกัดแค่ในยุโรปที่ออสเตรเลียที่แคนาดาแอฟริกาเผชิญต้นทุนการซ่อมแซมถนนที่พุ่งหลักพันล้านถึงแสนล้านดอลลาร์เนื่องจากวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกว่า 35% นั้นไม่เหมาะกับสภาพอากาศที่ร้อนชื้นอีกต่อไปบ้านเขาเป็นเมืองหนาวเขาทำถนนเข้าอนุมัติงบมาคือมันก็มีโปรไฟล์ของวัสดุที่เหมาะใช้กับเมืองหนาวอยู่แล้วเขาก็สร้างไปมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่บังเอิญว่าณตอนนี้มันร้อนแล้วครับร้อนมากวัสดุที่ทำไปนั้นมันไม่เหมาะกับอากาศร้อนจัดมันก็ต้องมีการพังต้องมีการผิดรูปแล้วมันก็ต้องเกิดการทำใหม่ซ่อมแซมใหม่นะครับอย่างเช่นความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ส่งผลเศรษฐกิจมหาศาลในตัวอย่างอดีตที่ผ่านมาก็คือการปิดสะพานเลเวอร์คูเซ่นในเยอรมนีครับปิดสะพานนี้สะพานเดียวเพื่อซ่อมแซมสร้างความเสียหายมากถึง80ล้านยูโรนี่อันนี้มันเป็นโจทย์นวัตกรรมใหม่ในอนาคตที่จะรองรับทุกสภาวะอากาศและความร้อนนะครับโครงสร้างพื้นฐานที่อาจจะต้องเปลี่ยนการใช้วัสดุในการมาดูแลเรื่องของระบบสาธารณูปโภคในแต่ละประเทศครับจะต้องเปลี่ยนเป็นวัสดุที่ทนทานในต้นทุนที่ต่ำที่สุดป้องกันแต่เนิ่นๆแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมได้มากกว่า 90% นะครับเช่นพวกโพลิเมอร์ทนความร้อนสูงครับก็ที่ดูไบเนี่ยเขายอมจ่ายในราคาที่สูงกว่าผสมโพลิเมอร์สูตรพิเศษลงในยางมะตอยครับทำให้ถนนนั้นสามารถทนความร้อนได้กว่า60องศาเซลเซียสโดยที่ไม่เสียรูปนะครับที่เบลเยียมก็เลือกใช้คอนกรีตเสริมเหล็กในการทำถนนถึงแม้ว่าต้นทุนเริ่มต้นจะแพงกว่านะครับแต่มันคุ้มค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็เศรษฐศาสตร์ในแง่ของอายุการใช้งานที่ยาวนานครับที่แอฟริกาใต้สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรนะครับหันมาใช้วัสดุเหลือทิ้งอย่างเช่นพวกเศษยางรถยนต์พลาสติกรีไซเคิลมาผสมในยางมาต่อยอันนี้ก็ผลการทดสอบเพราะว่าทนความร้อนได้ดีเยี่ยมเลยนะครับยืดอายุการใช้งานแล้วก็มีต้นทุนที่ถูกกว่าการใช้วัสดุเคมีแบบเดิมมากเลยนะครับที่อังกฤษเนี่ยนะครับก็มีการเขาเรียกว่าเขาบอกว่าแอร์เนี่ยนะครับคืออุปกรณ์สิ้นเปลืองขนาดตอนนี้อุณหภูมิพุ่งสูงถึง40องศานะครับอังกฤษยังมีการสั่งรื้อแอร์ชาวบ้านนี่อังกฤษออกคำสั่งให้รื้อแอร์ประชาชนออกจากที่อยู่อาศัยนะครับอ้างเป้าหมายที่ชื่อว่าเน็ตซีโร่ถึงแม้ว่าณวันนี้จะเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงอุณหภูมิพุ่งสูงเรื่องนี้สื่อต่างประเทศบอกว่าทางการท้องถิ่นในสหราชอาณาจักรออกคำสั่งให้ประชาชนนั้นรื้อถอนเครื่องปรับอากาศออกจากที่พักอาศัยถึงแม้ว่าประเทศกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือที่เรียกว่า Net Zero นะครับเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยผ่านหนังสือพิมพ์ The Telegraph นะครับสำนักข่าว GB News บอกว่าสภาท้องถิ่นหลายแห่งภายใต้การกำกับดูแลของกรุงลอนดอนได้ออกคำสั่งให้ผู้ที่อยู่อาศัยในอพาร์ตเมนต์และก็บ้านเรือนนั้นถอดเครื่องปรับอากาศออกแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดนะครับมาตรการนี้ระบุว่าเครื่องปรับอากาศจะอนุญาตให้ใช้งานได้ก็ต่อเมื่อวิธีการคลายร้อนวิธีอื่นนั้นไม่เป็นผลเท่านั้นเองเช่นการเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศหรือว่าการใช้พัดลมทั่วไปนะคือถึงแม้ว่าคุณฟังได้โดยทั่วไปการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในอังกฤษเนี่ยคือมันอาจจะไม่ซีเรียสถึงขั้นว่าจะต้องขออนุญาตในการติดตั้งนะแต่สำหรับพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์เรียกว่า conservation areas นี่นะครับรักษาคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ผู้อยู่อาศัยจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากทางการก่อนที่จะติดเครื่องปรับอากาศโดยเฉพาะในกรุงลอนดอนเพียงแห่งเดียวมีพื้นที่ที่เข้าข่ายเขตอนุรักษ์สูงถึง28แห่งซึ่งหมายความว่า28แห่งเนี่ยเป
เป็นเขตที่อาจจะเป็นเมืองเก่าเป็นตึกเก่าเขาอยากจะอนุรักษ์ภาพลักษณ์โบราณเอาไว้การติดเครื่องปรับอากาศนั้นมันจะดูขัดหูขัดตาแล้วก็จะต้องขออนุญาตน่าจะยากนะครับยกตัวอย่างก็มีสุภาพบุรุษคนหนึ่งอยู่อาศัยในเขตแคมเดนนะครับทางตอนเหนือของลอนดอนถูกสั่งให้รื้อถอนเครื่องปรับอากาศ2เครื่องออกจากบ้านสภาเขตแคมเดนให้เหตุผลว่าข้ออ้างในการติดตั้งแอร์เนื่องจากในบ้านนั้นไม่มีพัดลมและเพดานนั้นเป็นเหตุผลที่ไม่สมควรนี่ปัจจุบันครับคุณฟังพื้นที่ส่วนใหญ่ของยุโรปกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนทำลายสถิติวันที่28คือเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเนี่ยครับเยอรมนีบันทึกอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง 41.7 องศาเซลเซียสในรัฐบรันเดนบวร์กในขณะที่สหรัฐเช็กแล้วก็โปแลนด์ 41.1 และ 40.5 องศาเซลเซียสตามลำดับส่วนที่อังกฤษสหราชอาณาจักรอากาศที่ร้อนยังส่งผลให้การเดินรถไฟบางเส้นทางต้องหยุดชะงักเนื่องจากความร้อนสะสมทำให้โครงสร้างรางรถไฟนั้นไม่เสถียรหรือว่ามันบิดเบี้ยวนั่นเองอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ฟังเรื่องของการผลักดันเส้นทางคมนาคมจากแม่ฮ่องสอนไปเชียงใหม่คือคนที่จะขับรถจากเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอนนะครับต้องใจกล้าทักษะในการขับนี่ยังไม่เท่าไหร่นะต้องใจกล้าใจถึงด้วยนะครับถ้าค่อยๆขับไปก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าครับในเส้นทางปัจจุบันหรือเส้นทางเดิมเนี่ยคนที่จะขับรถจากเชียงใหม่ไปแม่งสอนหรือจากแม่งสอนกลับมาเชียงใหม่นะครับจะต้องผ่านโค้งทั้งหมด 1,864 โค้งอันนี้อาจจะเป็นกิมมิคหรือว่าจุดขายอย่างนึงของจังหวัดแม่งสอนด้วยเช่นกันถ้าคุณจะไปเที่ยวแม่งสอนแล้วคุณสามารถขับผ่าน 1,864 โค้งได้สำเร็จคุณสามารถไปรับใบประกาศว่าคุณขับรถเก๋งมากผ่าน864โค้งได้ที่ศาลากลางแม่ฮ่องสอนไม่รู้ตอนนี้ยังมีแจกอยู่หรือเปล่านะไม่รู้ยังจะมีแจกแต่ว่าเคยมีแจกนะครับแล้วไปประกาศเอามาอวดเพื่อนๆได้เลยนะครับคือตอนนี้มันมีการศึกษาแนวทางเจาะอุโมงค์แล้วก็ตัดถนนใหม่คุณฟังเริ่มจากทางหลวง108ที่บ้านหัวน้ำแม่สะกึดอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเชื่อมเข้าที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาตัดผ่านอำเภอสมึงแล้วก็อำเภอหางดงเชียงใหม่ระยะทางรวมเนี่ย161ถึง177กิโลเมตรก็คาดการไว้ว่าใช้งบประมาณก่อสร้างมากกว่า 30,000 ล้านบาท

0: คือโครงการนี้เขากำลังผลักดันถ้าทำสำเร็จนะครับจะช่วยย่นระยะทางแล้วก็ลดระยะเวลาในการเดินทางขนส่งได้อย่างมหาศาลเลยนะครับถ้าเทียบกับการเดินทางด้วยรถตู้โดยสารในปัจจุบันที่ใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงกับ1,800กับของหลวงคนเมารถนี่คือเรียบร้อยจบนะครับตอนนี้ปี69ครับหน่วยงานระดับจังหวัดที่แม่ฮ่องสอนก็จัดประชุมเพื่อผลักดันโครงการนี้ครับคู่ไปกับการพัฒนาจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนบ้านห้วยพึ่งนะครับก็คงได้สร้างแหละนะคงได้สร้างเพราะว่ามันสร้างแล้วมันส่งผลประโยชน์กับประชาชนของทั้ง2จังหวัดแล้วก็ของทางผ่าน2ข้างทางตลอดเส้นทาง177กิโลเมตรประมาณนะครับคุณเอกลินว่าไงนะทำทัวร์ไปบ่อยขี่มอไซค์ไปโอ้เก่งมากขี่มอไซค์ไปแม่งสอนแนบทุกเดือนของผมนี่ขี่มอไซค์ไปเชียงใหม่ไปจอมทองนี่ผมจะตายอยู่แล้วนะครับสวัสดีคนโกรธหัวใจให้หน่อยครับโกรธหัวใจนะกดหัวใจสวัสดีคุณ AKPMS อ๋อทัวร์มอเตอร์ไซค์อ๋อมันก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนาะจัดทัวร์มอเตอร์ไซค์อ๋อแทบทุกเดือนครับคุณติ๋มสวัสดีนะครับคุณจูบอกถ้ามันรื้อแอร์บ้านเราจะอยู่ได้ไหม ประเทศเขานะกฎหมายบางทีมันก็มีกฎหมายแปลกๆนะซึ่งมันเหมาะในประเทศนั้นถ้าเราไปมันก็คงไม่เหมาะกับเราคุณป.1 ทับ 8 โรงเรียนมาลีวิทบอวินสวัสดีนะครับคุณผิงผิงสวัสดีครับคุณไขมัน 0% สวัสดีครับคุณ MGMG แม็กแม็กคุณปิยวัฒน์อู่แสงทองสวัสดีครับคุณอานายสวัสดีครับคุณเอโกไอโกสวัสดีครับคุณก้อยรัชดาพรคุณปลายฟ้านะจ๊ะคุณวิกเตอร์นะครับคุณมิงเนียงสวัสดีนะครับคุณไมเนมสวัสดีครับคุณอัศวินทักไปแล้วคุณบอลภาคภูมิสวัสดีนะครับคุณเฮสลินนะครับคุณเบียวเทพตกปลาคุณฟิล์มสวัสดีครับคุณข้าวหอมกับนุ่นสวัสดีครับคุณปรเมศสิทธิวงศ์เราสวัสดีครับปรเมศครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณตุนกรุ๊ปสวัสดีครับคุณไอเดียสวัสดีครับคุณสตางสุดสวยที่สุด67ทักไปแล้วสวัสดีนะครับคุณพิมพ์เอกตาแสงสวัสดีครับโอเคมีข่าวอะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวนะส่วนเรื่องแจ้งให้ทราบภูมิภาคก็นะครับปิดท้ายด้วยเรื่องนี้ก็แล้วกันนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยออกมาประกาศครับคุณผู้ฟังว่าตั้งแต่1กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับประกาศเชิญชวนครับพี่น้องประชาชนไปร่วมใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางและก็การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะครับรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนค่าโดยสารให้ร้อยละ60ประชาชนชำระร้อยละ40ของราคาตั๋วโดยสารเอาง่ายๆถ้าตั๋วโดยสารราคา200บาทรัฐบาลจ่าย120ประชาชนจ่าย80เนี่ยเอาอย่างเงี้ยง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันไทยช่วยไทย plus ก็เงื่อนไขการใช้สิทธิ์โดยทั่วไปก็คือเหมือนกับซื้อสินค้าทั่วไปสนับสนุนไม่เกิน200บาทต่อวันต่อคนสูงสุดไม่เกิน1,000บาทต่อคนต่อเดือนก็ครอบคลุมการเดินทางในทุกขบวนแล้วก็ทุกชั้นที่นั่งนะครับอันนี้เฉพาะตั๋วส่วนบุคคลนะยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและก็ตั๋วนำเที่ยวนะครับประชาชนก็ใช้สิทธิ์ร่วมกับส่วนลดอื่นๆของการรถไฟได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับขั้นตอนก็ง่ายๆเลยชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังที่สถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการทั้ง117สถานีทั่วประเทศโดยมีเงื่อนไขสำคัญก็คือต้องเป็นการซื้อตั๋วภายในวันเดินทางก็คือ walk in ไปซื้อหรือว่าจองตั๋วเพื่อเดินทางวันนี้จะต้องจองตั๋วล่วงหน้าไม่ได้และตั๋วที่ซื้อผ่านโครงการนี้ไปแล้วจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณีนะครับก็เริ่มเปิดใช้สิทธิ์สำหรับตั๋วของการรถไฟผ่านโครงการ60/40ไทยช่วยไทยพลัส1กรกฎาคมจนถึง30กันยายน69นะครับการรถไฟก็คิดว่าให้มาตรการนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชนได้นะครับขอบคุณ นะการรถไฟแห่งประเทศไทยครับเข้าร่วมโครงการนี้เดี๋ยวไปพักกันสักครู่ครับคุณผู้ฟังช่วงหน้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายเรื่องนะครับมาฝากคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงวาไรตี้ทอล์คครับสักครู่เดียวนะครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์คมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center
2: 200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักใหญ่หนองจอกถนนแสนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebookรถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car Center Always be with your remarkable journey
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
4: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จ

0: ันนาพันธ์
1: ผลิตรายการโดย CMV Media
0: ช่วง Variety Talk
2: สองทุ่ม51นาทีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk ในช่วงที่2ช่วง Variety Talk เดี๋ยวคุณผู้ฟังที่ติดตามผมทาง FM 92เชียงใหม่ Radio นะครับจะออนแอร์ถึง3ทุ่มตรงนะครับแล้วก็จะตัดกลับเข้าสู่รายการปกติของทางสถานีนะครับแต่ในส่วนของ

0: TikTok Live นะครับถ้าเกิดว่าเนื้อหายังไม่หมดคือถ้าหมดพร้อมเงาก็หมดไปเลยแต่เนื้อหาถ้ายังไม่หมดผมคุยต่ออาจจะเลย 3 ทุ่มไปบ้างเล็กน้อยนะครับครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับคุณผู้ฟัง Green Power Solar Energy นะครับผู้ให้บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงบริการครบวงจรเสริมสวยมนัสเชียงใหม่นะครับบริการคุณด้วยแผนกซาลอนที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีครับ SD Car Center ครับมาตรฐานการคัดเกรดรถยนต์มือ2เกรด A ของเชียงใหม่สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญานะครับฟูรามาเชียงใหม่ครับโรงแรมดีไซน์ล้านนาแบบร่วมสมัยย่านนิมมานคุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันนะครับโรงแรมสไตล์ล้านนา5ดาวของจังหวัดเชียงใหม่ Product Creation ห้างส่วนจำกัดครีมไนซ์และเจนฟาร์มเชียงใหม่ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่วงนะครับสำหรับคุ้มพยาและฟูรามาเชียงใหม่ครับคุณบางสามารถแจ้งนะครับบอกเลยว่าตอนที่คุณฟังไปใช้บริการร้านอาหารของเขานะครับบอกเลยว่าเป็นแฟนรายการเชียงใหม่เรียลตี้ทอล์คทางโรงแรมยินดีมอบส่วนลด 15% อาหารและเครื่องดื่มให้คุณฟังทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนรายการนะครับทักทายคุณฟังก่อนเข้าช่วงที่2 นะครับท่านสจ.รอบจัดสวัสดีนะครับคุณนายเอกรินนะครับสวัสดีนะครับคุณลุงเห็นป้าพาเที่ยวสวัสดีครับคุณมีนาสวัสดีนะครับคุณวีสวัสดีครับคุณ MM12NN34 นะครับคุณอังซอสวัสดีครับคุณโฟกัสน้องพีทคุณกรีนมิวสิกคุณเลวินเมืองสวัสดีนะครับคุณพิมพ์เอกสารตาแสงคุณ MG พายนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันนะครับคุณฟังครับช่วงที่2นะครับผมเริ่มต้นด้วยเรื่องนี้เรื่องค่าไฟนะครับตอนนี้ดร.อัธวิทย์นี่แฉรายวันเลยเรื่องค่าไฟที่ว่ามีการลักไก่เอาค่าไฟทางค่าไฟถนนสาธารณะนะไปแอบไว้ไปบวกเฉลี่ยไว้ในบินค่าไฟของประชาชนนะครับก็อดีตส.ส.นะครับคุณอัธวิทย์สุวรรณวักดีก็บอกเรื่องใหญ่รายวันนะครับก็มีการตั้งข้อสังเกตเอ๊ะคุณอาจจะวิตอนนี้แกเป็นต่อสออยู่ป่ะยังเป็นอยู่ไม่ใช่เหรอเป็นอยู่ไหมอายุยุคสมัยปัจจุบันนี้เขาเป็นเห็นแกอภิปรายในสภาอยู่อะใช่ไหมครับนายเขาบอกว่าโครงสร้างการจัดเก็บค่าไฟฟ้าสาธารณะนะครับโดยที่ระบุว่าประชาชนต้องร่วมรับภาระค่าไฟส่องสว่างบนถนนผ่านบินค่าไฟฟ้ามาเป็นเวลานานตั้งแต่ปี30คุณผู้ฟังเราใจเราถูกบังคับให้จ่ายค่าไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนสาธารณะมาปีนี้30ปีนี้2569โอ้69ปีเอ้ย39ปีนะครับคือตอนแรกเนี่ยคุณอัจฉริยะเขาบอกว่าเคยมีแนวคิดให้การไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นสามารถติดตั้งเสาไฟฟ้าบนพื้นที่สาธารณะได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายก็เลยมีข้อตกลงให้ทั้งสองหน่วยงานนั้นรับภาระค่าไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนแทนแต่ต้นทุนดังกล่าวนั้นกลับถูกรวมเข้าไปในโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องชำระทำให้ประชาชนนั้นเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้มาอย่างต่อเนื่องอย่างนี้นะผมบอก39ปีแล้วจริงๆอ่ะกฟนกับกฟพต้องเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนนะคุณอัธวิทย์วิจารณ์การทำงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ระบุว่าปัจจุบันนี้กฟผ.นั้นผลิตไฟฟ้าเองเพียงประมาณ 29% ในขณะที่อีกกว่า 71% นั้นรับซื้อจากภาคเอกชนก่อนจำหน่ายต่อให้กับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมกับตั้งคำถามว่าถ้ากฟผ.มีกำไรปีละกว่า10,000ล้านบาทการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยนะครับทำไมจึงไม่ปรับลดราคาขายส่งไฟฟ้าลงเพื่อให้ต้นทุนค่าไฟของประชาชนลดลงเขาเสนอว่าถ้ารัฐบาลต้องการลดภาระค่าไฟฟ้าให้ประชาชนควรเริ่มจากการให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนั้นปรับลดราคาขายส่งไฟฟ้าถึงแม้ว่าอาจจะเป็นไม่กี่สตางค์ต่อหน่วย ก็จะช่วยลดต้นทุนให้การไฟฟ้าสายจำหน่ายแล้วก็ส่งผลต่อค่าไฟที่ประชาชนต้องจ่ายได้โดยตรงมากกว่าการผลักภาระต้นทุนบางส่วนมาอยู่ในบิลค่าไฟของประชาชนนะครับเรื่องนี้กำลังถูกโฟกัสจากประชาชนที่สำคัญรัฐมนตรีพลังงานคนปัจจุบันคุณเอกนัทก็บอกว่าเรื่องนี้จะต้องเอาออกให้ได้เพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ภาระของประชาชนเลยแล้วก็คุณมาแอบบวกใส่บินมา39ปีนะก็เพิ่งมารู้ปีนี้เหมือนกันนะเพิ่งมารู้ปีนี้คุณผู้ฟังติดตามข่าวจากส่วนกลางนิดนึงครับคุณผู้ฟังเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับคุณสรุปก็คือตอนนี้ก็คุณชัดชาตินะครับก็เป็นผู้ว่ากทม.ต่อในสมัยที่สองนะครับเมื่อวานนี้ก็คือพอนับคะแนนไปได้เพียงแค่ 5% นะครับคุณชัดชาตินั้นมา 50,000 กว่าอันดับ2คือคุณมาริกาดร.มาริกามาอยู่ประมาณ 6-7,000 ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะแต่ก็เป็นอันดับ2นะครับคุณสรยุทธ์เราประกาศเลยบอกว่าคุณชัดชาติได้เป็นผู้ว่านะครับได้เป็นผู้ว่าแล้วก็คุณชัดชาติก็เรียนเชิญคุณชาติมาอยู่ในรายการสดเลยนะครับเนี่ยก็มีคุณกิติสิงหาปัดร่วมดำเนินรายการด้วยเมื่อวานนะครับมาแป๊บเดียวแล้วก็ไปนะครับขอบคุณทุกคะแนนเสียแล้วก็ชนหมัดแล้วก็ไปก็บอกว่าอย่าเพิ่งประกาศ คุณสรยุทธ์ผมประกาศแล้ว ประกาศเลยนะครับเมื่อวานนี้ผมเห็นละคะแนนแก1.5 ล้านตอนนี้ทำไมมัน2.2 ล้านไปถึงขนาดนั้นเลยเลยบอกว่าเป็นการทุบสถิติตัวเองด้วยนะคือเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพที่ได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของผู้ว่าที่ผ่านมาและยังเป็นการทำลายสถิติของตัวเองเมื่อ4ปีที่แล้วการคัดเลือกนะครับในรอบแล้วทำลายสถิติตัวเองด้วยทำลายสถิติผู้ว่าประวัติศาสตร์ของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพด้วยแต่ครับอันนี้ก็คงจะรอรับรองผลนะครับแล้วก็สก.ก็คะแนนก็ออกมาค่อนข้างที่จะแน่นอนแล้วนะครับก็คงจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือสก.จากพรรคประชาชนนั้นน่าจะได้22ที่นั่งสก.จากกลุ่มคนทำงานก็เป็นกลุ่มทีมงานของคุณชัชชาติได้แหละ11ที่นั่งนะครับแล้วก็มีของพรรคประชาธิปัตย์8ของพรรคเพื่อไทย4ใช่ไหมถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่านะครับในส่วนของพรรคประชาชนจับมือกันกับทีมทำงานของคุณชัชชาติอีก11ท่านสก.ก็คงจะเป็นทีมที่แข็งแกร่ง Refresh Refill the music
1: Chiang Mai Radio Freshen upThis time is 9 o'clock at night. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยติดอันดับ27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจการลงทุนนางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report Best Countries 2026ให้เป็นอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียในการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุด Best Countries พร้อมได้รับการยอมรับเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นด้านความเปิดกว้างในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายสำคัญของการลงทุนและการประกอบธุรกิจในภูมิภาคซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวประเมินจากหลายปัจจัยทั้งด้านเศรษฐกิจการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานโอกาสทางธุรกิจและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนโดยประเทศไทยมีจุดแข็งจากฐานการผลิตที่เข้มแข็งการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตส่งผลให้ประเทศไทยยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลกอย่างต่อเนื่องนางสาวลลิดากล่าวว่าผลการจัดอันดับดังกล่าวสอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของภาครัฐให้ทัดเทียมระนาชาติโดยได้กำหนดเป้าหมายผลักดันประเทศเข้าเป็นสมาชิกองค์ภายในปี2028ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันการปฏิรูปเชิงโครงสร้างทางด้านธรรมาภิบาลความโปร่งใสหลักนิติธรรมการแข่งขันที่เป็นธรรมและการพัฒนากฎระเบียบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอันจะช่วยยกระดับสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
7: ์คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่ โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรฟท.ชวนใช้สิทธิไทยช่วยไทยพลัส117สถานีที่เข้าร่วมโครงการหนุนการเดินทางท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศเริ่มใช้สิทธิ1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569การรถไฟแห่งประเทศไทยรฟท.เชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นการใช้จ่ายและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจตลอดจนสนับสนุนการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางโดยสามารถใช้สิทธิส่วนลดค่าโดยสารรถไฟได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง30กันยายน2569ภายใต้โครงการดังกล่าวรัฐบาลสนับสนุนค่าโดยสารรถไฟร้อยละ60ขณะที่ประชาชนร่วมชำระเพียงร้อยละ40ของค่าโดยสารโดยกำหนดวงเงินสนับสนุนไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่โครงการกำหนดผู้ได้รับสิทธิสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศทั้งนี้สามารถซื้อตั๋วได้เฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นและสามารถใช้สิทธิได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดตลอดจนสามารถใช้ร่วมกับสิทธิส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดทั้งนี้ตั๋วโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีหากผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางดังนั้นจึงขอให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าและตรวจสอบรายละเอียดก่อนใช้สิทธิจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ 1 คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีน
8: ชมจันทรัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทรัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast Checking your receiver Channel A Channel B Stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
10: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอา

0: ั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the music
2: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหม

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the music

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053 200 0002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063 525 1719

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: Refresh Refill the music

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: Refresh Refill the music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill

ใจร้ายแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่า

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the Music

0: ่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Chiang Mai Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: The Great T-Pop Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: Refresh, Refill the Music Chiang Mai Radio Freshen Up
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002

0: 93.75 Chiang Mai Radio Fashion Up
1: ลอง Play Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ 92

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ
1: 0532020093.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the Music

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashion Up.
2: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 55

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen

ขอเจริญสุขญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนวันนี้รายการปกิณกะแห่งธรรมะสเปเหระอัตมภาพตุเจ้าวัดหนองตองห่างดงเชียงใหม่ตนนี้ก็ยังมาพบปะญาติโยมอีกเช่นเคยเป็นประจำทุกวันเนาะโยมเนาะ1:30 นาทีโดยประมาณแล้วก็เป็นประจำทุกครั้งทุกวันที่ทางสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำทุกวันญาติโยมที่ฟังข้อมูลนี้ท่านทั้งหลายเหล่านี้ที่ได้ติดตามฟังได้การมาด้วยดีตลอดก็ต้องขออนุโมทนาปูชาน้ำจิตน้ำใจของญาติโยมไปณโอกาสนี้เป็นอย่างมากขออนุโมทนาต่อพ่อสง่าแม่ปณิดากันดิยะพ่อหมู่พี่หมู่น้องญาติและญาติทั้งหลายบ้านปากายยอนอำเภอแม่วางเนาะที่ได้นำโภชนาต่างๆมาถวายเป็นทานเมื่อตะวันวานนี้ก็ขอสมปรารถนาจุดยิ่งจุบการนึกพอออกไม่ออกต่อไปนี้เอามาไหว้พระแล้วก็สวดพุทธสวดมนต์กันเพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตเริ่มได้เนิ่นะบัดนี้ระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกัปปพุทธสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกัปปธัมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิกราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ

ติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธะวิชชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกะวิทุอนุตตโรปุริสัตตมสารติสัตตาเทวมนุสสานังพุทธโตภะคะวะติยันตุนิมิตังอวะมังคะลัญจาโยจะมะนะโพจะกุณัสสะสัตโธปะปะคะโอตุสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินัสสะมินโตสัพพะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกเอิปัสสิโกโอปัณณยิโกปัจจัตตังเวติตัพโพวินยูหิติยันตุนิมิตังอวะมังคะลัญจาโยจะมะนะโพสะกุณัสสะสัตโธปะปะกะโอตุสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินัสสะมินโตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยะติตังยัตตะลิปุริสยุคะนิอัตถะปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสะภะคะสังโฆอาอุไนโยปะอุไนโยตะกิไนโยอัญชะลิกะระนิโยอนุตตรังปุญญะกิตังโลกัสสาติยันตุนิมิตังอวะมังคะลัญจาโยจะมะนะโพสะกุณัสสะสัตโธปะปะกะโอตุสุปินังอะกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุพุทธังโฆสติสังฆโตธัมมานังวิจัญโยตถาวิริยัมปิติปัสสติพุทธังคะจะตถาปะเรสัมมาทุเปกะพุทธังคะสติติสัพพทักขิณามุนินาสัมปัตคัตตาภาวิตาภาอุลิกะตาสังวัตตันติอปิญญาญาณิพพานายะจะโพธิญาเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพทาเดกัจสัมมิงสัมมาเยนะโทมุคคัลลานัญจะกัจสัพพังคิลานิทุกขิเตติสัววะโพชฌังเคสัตตะเตสัญญิเตจตังอภินันติตวโรคะมุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพทา
เอกัตถาธัมมราชาปิเกลันเยนาปิปิริโตจุนดัตเตเรนัตตัญเยวะพันนาปิโตวานัสตัลังสัมโบติโตวาจังอภัตตาธัมมาพุทธาสิทานัสโสเอติณัสัจจวัจเจนัสโสติเตโอตุสัพพทาปะอินัตติจะอภัตตาตินนันนัมปิปะอิสินังมัคคะอัตตะกิเลสะวัปปะตะนุปปะติธัมมะตังเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพทาสักกัตตุพุทธะลัทธานังโอสัตตังอุตตมังวะลังอิตังเทวมนุสสานังพุทธะเตเชนะสุตินานัสสันตุปัตตวะสัพเพทุกขวุปัสสะมันตุเตสักกัตตุธัมมะลัทธานังโอสัตตังอุตตมังวะลังปะลิลาอุปัสสัมมานังธัมมะเตเชนะสุตินานัสสันตุปัตตวะสัพเพโลกาวุปัสสะมันตุเตสัพเพปัญญาวุปัสสะมันตุเตสักขตุสังขารทานังโอสัตถังอุตตมังวัลลังอาหุนายังปาหุนายังสังฆาเตเชนะสุทินานัสสันตุปัตตวะสัพเพโรกาวุปัสสะมันตุเตนัตติเมสลานังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชัยยะมังคัลลังนัตติเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวัลลังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชัยยะมังคัลลังนัตติเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวัลลังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชัยยะมังคัลลังอัตติอุณณสวิจโยธัมโมโลกิอนุตตโลสัพพสัตตาอิตัตถยะตังตวงกันอายิเตวะเตปัลลิวัจเจลยะตันเตอมนุสสิปะวะเคพยัคเคนะเคปิเสปุตติอากัลละมะลเนนะวาสัพพะสัมมาบาลานามุตโตตะเปตัวกาลมาริตังตัสเสวะอนุปาเวนะโอตุเอวสุขีสัทธาสุดาสีลังสัมมาทายะตัมมังสุจาริตังจะเรตัสเสวะอนุปาเวนะโอตุเอวสุขีสัทธาลิขิตังจินติตังปุจังทารนังวัจนังขรุงปะเลสังเดสนังสุตัวตัสสะอายุปวัตติเตทวัตตุสัพพะมังคัลลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุติภวันตุเตภวตุสัพพะมังคัลลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาสุติภวันตุเตภวตุสัพพะมังคัลลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุ
te โดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์โดยจิตอันตั้งมั่นขอบทพุทธคุณนมคุณสังฆคุณมนต์ต่างๆจงมาปกป้องคุ้มครองรักษาแม่นตนข้าพเจ้าตะลงโลกาเบียติเป็นโลกหลายโลกดักกินยุบกินยาหมอยุบยาบายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์ต่างๆจงมากำจัดโรคภัยไข้เจ็บโลกาเบียติเกิดนอกกายในกายทุกส่วนในสรีละขออันตรธานสวงหายมีความสุขความเจริญแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมท่านผู้ฟังเดินทางไปเหนือใต้ทุกออกไกลและใกล้ทุกสลอกทุกกองเมื่อไปก็มีใจกลับมามีโชคมีใจปราศจากอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยอุปัตติภัยโรคาภัยจะได้มาเกิดมาปานแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายก็มีความสุขกายสบายใจเจริญด้วยสติและปัญญาประตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทคือมีแต่ความสุขความเจริญสมปรารถนาเหมือนกันทุกท่านทุกคนกรมอุตุได้ประกาศบอกทักเตือนทุกภาคยังมีฝนยังมีลมอยู่อันตรายแต่นับแต่เมื่อตะวันวามาจนถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงเนี่ยตุ๊น้องตองและยมผู้ฟังก็โชคดีผ่านแม่วันและต้องผ่านต่อไปจนอายุร้อยสาวขวบเข้าพระประสาทว่ากินก็ง่ายแล้วก็อยู่วัดนะกลางวันแต่ตอนก็อยู่วัดไม่ไปไหนพักผ่อนตราบเท่าปัจจุบันนี้แต่ว่าเดี๋ยวบริเวณหนองตองบ่มีรายงานฝนตกแต่ว่าแดดออกชาวบ้านก็เปลี่ยนห้อนตัวเองก็ร้อนร้อนภายนอกดีกว่าร้อนภายในร้อนภายในนี่ยากหน่อยถ้าปัจจัยสติสัพพัญญะใจปัญญากำจัดใจความอดความทนกำจัดมันจะร้อนไปตลอดเหมือนกับไฟนรกมาเป่าผ่านญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายคนเนี้ยแบ่งออกเป็นสองพวกพวกที่หนึ่งคือคนชั่วพวกที่สองก็คือคนดีสองพวกนี้ญาติโยมคนว่าดีเรียกว่าอัสตะบุรุษชาวบ้านชาวจองหมู่เฮาจะห้องกันว่าคนอันธพาลสันดานอยากจ้าคนอันธพาลนี่อยู่ที่ไหนนำความมายนะเกิดขึ้นที่นั่นเพราะมันเป็นคนพาลเป็นคนบาปอย่างเต้เขาจะอุบบับหนาไปบับหนาเงาไอ้นี่ก็บอกจักอันใดดีอันใดถูกสำหรับ

นดีนั้นก็เป็นสัตบุรุษเขาเรียกกันว่าเป็นบัณฑิตเขาว่าอย่างใดญาติโยมเป็นคนหูเป็นพระหูสูตรเป็นนักปฏิบัติฉะนั้นเขาจึงบอกว่าคนนั้นเป็นคนดีเป็นสัตบุรุษทีนี้เมื่อทุกคนเนี่ยดีหายต่างตะวันนี้ก็ปะปนอลหม่านอยู่กับกันไปแต่อย่าลืมเนอะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเอง

ออกมาบุกเข้าบ้านไปชิงเอาสร้อยทองกาเวนกาของที่มีค่ามีค่าจากบ้านที่ตัวเองได้ไปอยู่อาศัยรายแม่บ้านเมื่อหูว่าของหายก็ฟังกุลีกุจอไปแจ้งแค่เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองเนี่ยคนใกล้ชิดในตัวสำคัญเพราะว่าคนบดีอยู่ที่ไหนเดือดร้อนที่นั่นญาติโยมทั้งหลายสัตตบุรุษเป็นธรรมเป็นคนที่มีธรรมะเรียกว่าคนนั้นมีอาภรณ์มีเครื่องแต่งเครื่องย่องทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจก็คือธรรมะแต่งย่องกายก็งามวาจาก็งามจิตใจก็งดงามเพราะมีศีลมีธรรมเป็นอภรณ์ย่อมเป็นคนที่สังคมสะดุดดีเพราะเขาเป็นคนมีศักดิ์มีศรีคนที่เป็นสตบุรุษนี่นะเป็นคนดีเนี่ยเป็นคนที่สง่างามถ้าเป็นเดือนก็เต็มดวงฉะนั้นสัตตบุรุษก็เป็นเครื่องหมายแห่งความดีเป็นคุณสมบัติของคนดีธรรมัญญุตาคนผู้รู้จักเหตุอัตถัญญูคนผู้รู้จักผลอัตตัญญูคนที่รู้จักตนอัตตัญญูคนที่รู้จักประมาณกัลลัญญูคนรู้จักการปริสัญญูคนรู้จักชุมชนปุคละปโลปลัญญูคนผู้รู้จักเลือกบุคคลฉะนั้นศรัทธาสาธุชนญาติโยมบัณฑิตนักปราชญ์จะจะอู้ไปแล้วก็ต้องมีศีลมีธรรมบางคนนี่บ่ออกไม่ออกเป็นคนใจแคบแคบนักมักขยับยากกว้างนักมักบ่มีอันยังใส่สูงนักมันจะลอยไปตามลมต่ำนักก็จะจมบาดาลสาธุชนญาติโยมก็น้อยใจแคบขยับยากเมื่อเวลาตัวเองมีการมีงานตกอับไปขอพึ่งภัยมาได้เพราะตัวเองเป็นคนที่แคบมาก่อนเลยมีเพื่อนบ้านมีเพื่อนปุ๋งกว้างล้ำไปก็มักไร้ประโยชน์มีตัวบ้านตัวเมืองก็ลำบากบางคนปาตั้งดีบางคนปาตั้งชิบหายเป็นยังเปรียบเสมือนคนสูงนักจะลอยไปตามลงถ้าสูงแก้วแย้วนะลมปัดแง่งในปิวไปตัวนะเอาตะโมเดลกันที่สุขภาพสูงแลบนี่ไปออกกลางต้งเนอะลมจะปัดกันไปนะจะมาล้อเลียนกันอยู่คนต่ำก็จะลงต่ำติ๊กๆปัญญาความรู้วิชาความรู้

ทรัพย์สมบัติก็บ่มีแล้วเป็นคนบ่ดีแล้วเป็นคนต่ำเพิ่นก็ดูถูกดูแคลนฉะนั้นเออเป็นคนดีเว้นจากการเป็นคนชั่วเอาจะอยู่กับสังคมมีความสุขได้เอาละวันนี้เสียงแอบแห้งฝากกับญาติกับโยมนำไปคิดพิจารณาอายุวันโนสุขังพลังพบกันไว้โอกาสหน้าเจริญพร

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 92.25 เมกะเฮิรตซ์บริหารและจัดการโดยวัดป่าแดงมหาวิหารทรงกระจายเสียงจากเล็ก

0: ัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี
1: ้มันมาแล้วมันก็ไปได้แก่ความแก่ความเจ็บความตายพวกเราทั้งหลายควรพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายไม่มีบุคคลใดเชิญมันมาแต่มันมาเองมันมาแล้วมันก็ไปเองไม่ต้องขับไล่มันไปไม่ต้องเชิญมันไปท่านทั้งหลายพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงของชีวิตไม่ต้องเรียกมันมาไม่ต้องใช้มันไปมันมาแล้วมันก็ไปก็คือแก่เจ็บตายสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงของมนุษย์และสัตว์ย่อมเป็นเช่นนี้ย่อมเป็นแบบนี้นี่คือความจริงที่มนุษย์เกิดมาแล้วต้องพิจารณาศึกษาเรียนรู้ต้อนรับความแก่ความเจ็บความตายมนุษย์จำนวนมากไม่เคยคิดพิจารณาคำว่าความแก่ความเจ็บความตายมนุษย์จำนวนมากหลบหลีกคำว่าความแก่ความเจ็บความตายมนุษย์ทั้งหลายพยายามจะไม่พูดไม่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายมนุษย์เหล่านี้เป็นมนุษย์ที่ขาดปัญญามนุษย์ที่ขาดปัญญาจะไม่เห็นความจริงไม่รู้เรื่องความจริงแล้วก็ปฏิเสธความจริงท้ายสุดก็ไม่มีใครหลีกเลี่ยงหนีความแก่ความเจ็บความตายได้วันหนึ่งความแก่ปรากฏจิตใจก็สะเทือนหวั่นไหววันหนึ่งความเจ็บปรากฏก็สะเทือนหวั่นไหวอยู่ไม่ได้กินไม่ความตายปรากฏระหว่างที่มันจะตายจิตมันก็ตกต่ำจิตมันตกต่ำเพราะมันกลัวตายบุคคลที่มีปัญญาบุคคลที่อาศัยปัญญาพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายจะไม่เกิดอาการไม่เห็นไม่เกิดอาการไม่ออกอาการไม่สำแดงอาการว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นความจริงสิ่งที่เราต้องอยู่กับความแก่เราจะต้องอยู่กับความเจ็บเราจะต้องอยู่กับความตายพวกเราทั้งหลายผู้ที่มีปัญญาจึงให้ความสำคัญคำว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนจึงให้ความสำคัญกับคำว่าความแก่ความเจ็บความตายให้ความสำคัญว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรพิจารณา

ศึกษาอย่างเนืองๆต่อเนื่องเรื่องอื่นๆเราไม่ควรจะรู้เรื่องอื่นๆเราไม่ควรจะรู้สิ่งที่เราควรรู้ก็รู้เรื่องความแก่ความเจ็บความตายซึ่งมันทำให้เราทุกข์ใจลำบากใจคำว่าความแก่ความเจ็บพวกเราทั้งหลายเราไม่เคยเห็นโทษเห็นพิษเห็นภัยของความแก่ความเจ็บความตายเพราะเราไม่พิจารณาเราก็ไม่เห็นโทษเรียกว่าความแก่ความเจ็บความตายนี่มันเป็นสมบัติของเราที่เราควรรู้และรักษาพิจารณาแต่พวกเราต้องพิจารณาเป็นสิ่งที่เราควรรักษามันรักษามันภาษาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรียกว่ามันเป็นสมบัติของเราก็คือความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นสมบัติของเราเราต้องรักษามันเราต้องดูแลมันอย่างดีแต่คนส่วนมากไม่เคยดูแลสุขภาพตนเองไม่เคยให้ความสำคัญกับสุขภาพของตนเองให้ความสำคัญอาชีพมากกว่าชีวิตสนใจใส่ใจอาชีพมากกว่าชีวิตเราจะไปสนใจใส่ใจความแก่ความเจ็บความตายตอนไหนตอนที่มันผิดปกติคำว่าผิดปกติก็คือแก่แล้วก็กลัวแก่ก็สรรหาที่จะไปลบล้างความแก่มันจึงเกิดคำว่าเคนิกเสริมความงามเกิดขึ้นมันจึงเกิดอาชีพใหม่เกิดขึ้นในสังคมก็คือเคนิกศัลยกรรมเราจะทำยังไงก็ได้ไม่ให้มันแก่แต่จิตเราของเรานั้นมันรู้ว่าเรามันแก่ผิวหนังเราไม่ให้มันหย่อนได้ไม่ให้มันยานได้ให้มันตึงได้แต่จิตของเรานั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้กายเรามันไม่ใช่ความจริงอยู่แล้วร่างกายของเรามันก็เหมือนใบไม้แห้งท่อนไม้ที่มันแห้งๆไอ้จิตของเรานี่ไปปรุงแต่งในกายไปยึดติดในกายไปยึดติดแก่เราก็รู้ว่าเราแก่มาความจริงของจิตนั้นมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ความจริงของกายนั้นเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะพวกเราความจริงของกายนั้นเปลี่ยนแปลงได้ตลอดแต่ความจริงของจิตยากที่มันจะเปลี่ยนแปลงดังเราเสียใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเห็นไหมยากที่มันจะหายไปจากจิตใจเราแต่เราเจตได้ว่ารถชนเราก็สามารถรักษามันได้ใช้เวลาไม่กี่เดือนรถชนดุกกระดูกมันหักเราก็รักษามันได้นี่แหละร่างกายเราเปลี่ยนแปลงแต่จิตเรามันไม่เปลี่ยนแปลงเจ็บมันก็รู้ว่าเจ็บปวดมันก็รู้ว่ามันปวดทุกข์มันก็รู้ว่ามันทุกข์ในพวกเราทั้งหลายเราจะต้องพิจารณาเรียกว่าปากกับจิตนั้นไม่ตรงกันปากเป็นส่วนหนึ่งของกายปากกับจิตมันไม่ตรงกันเมื่อจิตมันมีทิฏฐิมานะจิตมันก็ปฏิเสธได้ว่าใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงนี่แหละบอกเราว่าความผิดที่มันที่จิตมันรับรู้นั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ดังลิ้นสัมผัสกับเกลือที่ไหนในโลกมันหวานมันไม่มีคุณลักษณะของเกลือก็คือเค็มนี่แหละพวกเราทั้งหลายมันไม่มีเกลือที่ไหนมันหวานมันไม่มีแต่คนที่เอาลิ้นไปชิมมันก็บอกว่าไม่เค็มอย่างเงี้ยมันโกหกนี่แหละพวกเราทั้งหลายความจริงความเค็มมันก็เกิดขึ้นที่ลิ้นมันก็รู้อยู่ว่าลิ้นมันสัมผัสกับเกลือมันเค็มแต่มันก็สามารถปฏิเสธได้ว่าไม่เค็มพอดีอย่างเงี้ยเหมือนหนุ่มเหมือนสาวไปกินข้าวร้านอาหารนั่นแหละ

นะเกรงใจกันอาหารไม่อร่อยเลยเห็นไหมแต่มันก็เกรงใจที่จะกินนะอาหารชนิดนั้นเห็นไหมพวกเราทั้งหลายเกรงใจกินข้าวเพราะเกรงใจไม่อร่อยนี่แหละพวกเราแต่ก็กั้นใจที่จะกินข้าวพวกเราต้องพิจารณาและว่าสภาวะจิตของเรานั้นจะต้องพิจารณาทุกวันโดยเฉพาะจิตที่เกิดปัญญาจิตที่มีปัญญาพิจารณาความตายเป็นอาหารชั้นหนึ่งของโลกเป็นอาหารลดนะเรียกว่าลดเลิศนะชั้นหนึ่งของโลกอาหารความตายจะพิจารณาแบบนี้พิจารณาความตายเป็นอาภรณ์เป็นอาภรณ์ชั้นหนึ่งของโลกผู้ที่มีปัญญาจะพิจารณาว่าความตายเปรียบเสมือนดอกไม้ชั้นหนึ่งของโลกเนี่ยพวกเราทั้งหลายพิจารณาเป็นนี่ผู้มีปัญญาพิจารณาว่าความตายเป็นอัญญมณีชั้นหนึ่งของโลกอัญญมณีชั้นหนึ่งของโลกได้พิจารณาแบบนี้พวกเราทั้งหลายผู้ที่มีปัญญาไม่กลัวความตายไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายผู้ที่มีปัญญาจึงให้ความตายเป็นครูเป็นอาจารย์นะให้ความตายนั้นเป็นครูเป็นอาจารย์พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายนะโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญญาจึงรู้ความจริงว่าไม่มีใครเกิดมาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีผู้ที่มีปัญญาจึงรู้ว่าเราเกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายไม่ได้เพื่อสิ่งอื่นเราเกิดมาเพื่อพัดภาคเราเกิดมาเพื่อพัดภาคแล้วก็จากกันไปเพราะฉะนั้นพวกเราผู้ที่มีปัญญาจึงเข้าใจเข้าถึงความจริงของธรรมชาติผู้ที่มีปัญญาจึงเมื่อเข้าใจเข้าถึงความจริงของธรรมชาติดวงจิตของผู้ที่มีปัญญาจึงอยู่เหนือธรรมชาติธรรมชาติปรากฏและสำแดงอาการดวงจิตของผู้ที่มีปัญญาไม่สะเทือนไม่หวั่นไหวเพราะดวงจิตผู้ที่มีปัญญาเข้าใจเรียกว่าเข้าใจและเท่าทันและเข้าใจเท่าทันสิ่งที่มันปรากฏก็คือแก่เจ็บตายแต่พวกเราทั้งหลายพิจารณาเรียกว่าความตายเนี่ยเป็นมิตรของคนที่มีปัญญาเนี่ยความตายเป็นมิตรเป็นมิตรเหมือนกับว่าความตายเป็นอาหารชั้นหนึ่งของโลกเป็นอาหารลดเลิศของโลกเห็นไหมนั่นแหละคือความตายเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาจึงเห็นความตายเป็นของธรรมดาเห็นความแก่เป็นของธรรมดาเห็นความเจ็บเป็นของธรรมดาเป็นของธรรมดาทั้งสิ้นผู้ที่มีปัญญาจึงเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ประมาทผู้ที่มีปัญญาจึงมีสติมีสติและมีความอดทนมีสติมีสมาธิมีวิริยะภาคเพียรในการดำเนินชีวิตในการดำเนินชีวิตผู้ที่มีปัญญาจะเป็นผู้ไม่ประมาทรู้ว่าหนุ่มก็แก่ก็เจ็บก็ตายไม่แก่ไม่คนไม่แก่หรือคนที่ยังไม่แก่มันก็เจ็บก็ตายมันจะเข้าใจแบบนี้เรียกว่าผู้ที่มีปัญญาจะไม่ประมาทซึ่งความแก่ความเจ็บความตายเรียกว่าความตายเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเมื่อเราไม่ประมาทเราจะไม่ตายก่อนเวลากำหนด
เมื่อเราประมาทเมื่อไหร่เราจะตายก่อนเวลากำหนดแต่พวกเราทั้งหลายผู้ที่มีปัญญาจึงมีสติที่จะบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญเพียรวิริยะบารมีบำเพ็ญเพียรขันติบารมีบำเพ็ญเพียรสัจจะบารมีเพื่อควบคุมกายกับจิตให้รู้แจ้งรู้จริงตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบหรือว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้ความจริงว่าศีลทั้ง5ข้อนั่นเป็นผู้ควบคุมกายสมาธินั่นเป็นผู้ควบคุมจิตทั้งศีลทั้งสมาธิรวมกันแล้วเป็นบ่อเกิดของเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาปัญญาจะเป็นผู้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขชีวิตของเราให้เกิดความดีงามเกิดความงอกงามยิ่งขึ้นทุกวันแต่พวกเราทั้งหลายต้องมีสติพิจารณาบุคคลที่มีสติพิจารณาชีวิตของเราทุกวันจะเป็นผู้ไม่ประมาทและจะเป็นผู้ที่มีสติผู้ที่มีสติก็คือเป็นผู้ไม่ประมาทผู้ที่มีสติก็เป็นผู้ที่อยู่เหนือความแก่อยู่เหนือความเจ็บอยู่เหนือความตายเรียกว่าผู้ที่มีสติจึงเป็นผู้ที่ควบคุมความแก่ความเจ็บความตายได้ควบคุมจิตนะไม่ใช่ควบคุมแก่ควบคุมจิตไม่ให้จิตตกอยู่ใต้อำนาจความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็ให้จิตอยู่เหนือความแก่ความเจ็บความตายผู้เจริญด้วยปัญญาจึงไม่มีเหตุผลไม่สงสัยทำไมคนเกิดมาแล้วมันจึงแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาจึงไม่มีเหตุผลไม่สงสัยทำไมคนเกิดมาแล้วเกิดความว่าความแก่ความเจ็บความตายแต่พวกเราทั้งหลายพิจารณาดูสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในพวกเราทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญนะถ้าเราเห็นความจริงอย่างนี้แล้ว เราเห็นความจริงเข้าถึงความจริงกายมันก็เบาใจมันก็เบาในพวกเราทั้งหลายกายมันก็เบาใจมันก็เบาเราต้องพิจารณากายมันเบาใจมันเบานี่เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดนะกายมันเบาจิตมันเบาเป็นสิ่งที่มีค่าและมีความหมายสำหรับมนุษย์ที่เกิดมาแล้วต้องการที่สุดต้องการความเบากายมันเบาจิตมันเบานี่มันสบายทุกวันนี้กายมันหนักลุกก็โอ้ยเห็นมั้ยนี่คือคนแก่ถ้าเป็นคนหนุ่มลุกยากนั่งยากเห็นมั้ยนี่คือคนหนุ่มอากายมันออกอาการกายมันหนักแล้วเราจงรับรู้ว่าผู้ที่มีปัญญาจึงรู้ว่าร่างกายของเรานั้นมันเป็นของร้อนทั้งหมดในร่างกายของเราเป็นของร้อนตาของเราก็เป็นของร้อนหูของเราก็เป็นของร้อนจมูกของเราก็เป็นของร้อนลิ้นของเราก็เป็นของร้อนกายของเราก็เป็นของร้อนจิตของเราก็เป็นของร้อนมันเป็นของร้อนทั้งสิ้นพวกเราต้องพิจารณาแต่มันเป็นของร้อนความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีความดีความไม่ดีเกิดที่ไหนก็เกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจผู้ที่มีปัญญาจึงรู้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเหตุให้เกิดความสุขเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เป็นเหตุให้เกิดทำชั่วเป็นเหตุให้เกิดทำความดีกับที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดทั้งสิ้นในพวกเราทั้งหลายจิตของเรานั้นมันมีความสำคัญต่อการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เจ๊วัดกำดันจ
ชีวิตของเรานั้นต้องฝึกฝนอบรมด้วยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องอบรมสั่งสอนเช่นเรานั่งสมาธิก็เป็นการไม่ตอบสนองอารมณ์ไม่ตอบสนองความรู้สึกเช่นเรานั่งแล้วเราปวดเนี่ยเราปวดขาคานตามใบหน้าอย่างนี้เราจะไม่ตอบสนองความเจ็บปวดที่มันเกิดเราจะไม่ตอบสนองที่เราคันตามใบหน้าเราจะไม่ตอบสนองมันนี่แหละคือการนั่งสมาธิฝ่าฝืนความรู้สึกไม่ตอบสนองความรู้สึกนี่แหละคือการฝึกจิตนี่แหละคือการฝึกกายเมื่อเราฝึกจิตฝึกกายได้พวกเราทั้งหลายกายของเราที่สุดมันก็อยู่เหนืออยู่เหนืออะไรอยู่เหนือความเจ็บปวดมันอยู่เหนือหมดจิตเราก็อยู่เหนือความเจ็บปวดแต่มันก็รู้ว่ามันเจ็บเฉยๆแต่มันไม่สำแดงอาการเจ็บปวดมันไม่ตอบเพราะเราไม่ตอบสนองเราฝึกมาให้อยู่เหนือความเจ็บปวดของร่างกายเราฝึกจิตเพื่อให้อยู่เหนืออารมณ์ความรู้สึกนะต้องพิจารณาชีวิตของเรานี่เป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเราจึงอยากฝากให้พวกเราได้พิจารณาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าด้วยความจริงของชีวิตทั้งหมดทั้งสิ้นว่าด้วยเรื่องความจริงความจริงที่พวกเราควรรู้ก็คือคำว่าแก่คำว่าเจ็บคำว่าตายนะแล้วทำไมเราไม่ให้ความสำคัญความแก่ความเจ็บความตายเราต้องกลับมาพิจารณานะทำไมเราไม่ให้ความสำคัญเราทำไมเราไม่ให้ความสำคัญเงินมากกว่าร่างกายตัวเองความแก่ความเจ็บความตายของตัวเองเราไม่เราเพราะเราขาดปัญญาเราไม่เห็นความจริงเราขาดปัญญาเราไม่เห็นความจริงเลยคนส่วนมากก็เป็นเช่นนี้เห็นเงินปัจจัย4เหนือกว่ากายเหนือกว่าชีวิตตนเองเราไม่เห็นว่าร่างกายเราหนึ่งเราจะต้องป่วยและเราก็ไม่ได้เตรียมตัวต้อนรับความป่วยความเจ็บที่มันเกิดขึ้นในร่างกายโรคสารพัดโรคที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราก็ไม่ได้เตรียมเงินไปอันนี้รักษาโรคความดันนะไม่ได้คิดเลยคิดแต่จะกินเที่ยวเล่นคิดเที่ยวคิดจะกินเที่ยวเล่นไปในปัดไปต่างประเทศไปประเทศโน้นประเทศนี่ไปจังหวัดนั้นไปจังหวัดนี้อันนี้เป็นเรื่องของคนโง่ทั้งสิ้นจะคิดแบบนี้มีแต่คำว่าสนุกเพราะเราขาดปัญญามีแต่คำว่าสนุกเราขาดปัญญามันจึงมีคำว่าความสุขนะเมื่อเรามีปัญญาสุขก็ไม่เกิดสนุกก็ไม่เกิดมันจะเห็นความจริงว่าความแก่เกิดขึ้นเราจะทำอย่างไรเราจะต้องพิจารณาชีวิตว่าวันหนึ่งเราเดินไม่ได้เราจะทำอย่างไรวันหนึ่งเราเดินไม่ได้เราจะแก้ไขชีวิตอย่างไรเราต้องพิจารณาคนที่มีลูกก็ต้องพิจารณาแบบคนมีลูกคนไม่มีลูกก็ต้องพิจารณาแบบคนไม่มีลูกเราจะต้องจัดระบบเราขาดปัญญาเราจึงให้ความสำคัญปัจจัย4เหนือความแก่เหนือความเจ็บเหนือความตายแต่แค่มันเราเจ็บป่วยจะกินได้ไหมเงิน สมบัติที่เรามีอยู่มันเกิดประโยชน์ตรงไหนเวลาเราเจ็บป่วยมันไม่เจ็บมันไม่มีประโยชน์เลยเวลาเราเจ็บป่วยนะเราเจ็บป่วยแล้วกลับไปทุกข์กับที่เรามีสมบัติอีกยามเราเจ็บป่วยเมื่อไหร่ก็คิดอีกว่าถ้าเราตายใครจะเอาสมบัติเราไปคิดอย่างนี้ใช่ไหมสมบัติของเราจะให้ใครอย่างนี้คือมันจัดการมีคนจำนวนมากที่มีสมบัติแล้วไม่สามารถจัดการสมบัติตนเองได้ไม่สามารถแบ่งสมบัติของตนเองให้กับบุคคลอื่นๆได้ก็มีจำนวนมากมากมายมหาศาลสิ่งเหล่านี้หาเงินนี่มันง่ายเจ
จะแบ่งทรัพย์สมบัติให้คนอื่นๆนี่มันยากที่สุดรักษามันก็ง่ายหาก็ง่ายไอ้การที่เราจะจัดการแบ่งให้ลูกแต่ละคนนี่มันยากมันลำบากเหลือเกินเพราะเราขาดปัญญาเราไม่กล้าไปคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้อีกเราไม่สามารถจัดการเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะผู้เจริญด้วยอายุ70มีสมบัติสมควรจะแบ่งปันสมบัติให้กับลูกกับหลานได้แล้วไม่ควรไปครอบครองสมบัติไว้กับตนเองจนแก่เท่าชราได้จนหมดลมหายใจไม่ควรอย่างยิ่งแต่พวกเราทั้งหลายพ่อแม่ที่ชาญฉลาดพ่อแม่ที่มีปัญญาจะจัดสรรทรัพย์สมบัติส่วนหนึ่งเป็นของพ่อส่วนหนึ่งเป็นของแม่ส่วนหนึ่งก็เป็นของลูกๆจะแยกเอาแบ่งไปก็มีแม่จำนวนมากพ่อจำนวนมากไม่ยอมแบ่งมรดกสมบัติให้กับลูกพอพ่อแม่ตายลูกไม่ยอมกันไม่ยอมรับการแบ่งสมบัติทุกคนก็อยากได้สิ่งที่ดีๆอยากได้ที่ดีๆเห็นไหมเถียงกันไม่ยอมรับการท้ายสุดก็ต้องมานั่งฟ้องร้องพวกเราทั้งหลายมีแม่จำนวนมากพ่อจำนวนมากสร้างบาปกรรมให้กับลูกตนเองเขาว่าสร้างบาปกรรมคือไม่ยอมรับแบ่งสมบัติมรดกที่มีอยู่ให้กับลูกพอตายไปแล้วลูกทะเลาะกันขัดแย้งกันฟ้องร้องกันเป็นคดีความเพราะทรัพย์สมบัติของพ่อของแม่ญาติพี่น้องแทบไม่เวลาตายยังไม่ไปเผาศพกันนี่แหละพวกเราทั้งหลายเราต้องพิจารณาชีวิตของเรานั้นต้องประกอบไปด้วยหลักธรรมก็คือสติปัญญานี่แหละจะทำให้เราละความจริงคือเรามีสมบัติเราก็ละความจริงให้เขาไปแบ่งให้เขาไปนะสิ่งที่เราควรครอบครองก็หมายถึงสติและความอดทนนี่แหละนะที่อยู่ในกายอยู่ในใจเราแต่ธรรมะเนี่ยอยู่ในกายอยู่ในจิตเรามันครอบมันอยู่ในกายอยู่ในใจเราตลอดเวลาเราครอบครองได้ตลอดเวลาแต่ธรรมะเราครอบครองได้ควบคุมได้แต่สมบัติของเรานั้นครอบครองไม่ได้ควบคุมไม่ได้เห็นไหมครอบครองไม่ได้ควบคุมไม่ได้ซื้อรถมาก็อยู่ที่ใต้

0: Station R. มาเป็นสมาชิกกับบ้าคลับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time. Chiang Mai Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
5: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
4: Mass FMร่วมใจหลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินมีแต่ขันธ์ห้าเกิดมีแต่ขันธ์ห้าดับ
5: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
4: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
5: Mass AFMเชื่อมั่นในความดี
4: เชื่อมั่นในความดี
5: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
4: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
5: ทำดี
4: ด้วยการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงามเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
5: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี Mass AFM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
4: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนมีความอดทนหนึ่งเป็นผู้ว่าง่ายอ่อนโยน1การได้พบเห็นสมณะคือผู้สงบระงับ1การสนทนาธรรมตามเวลาอันควร1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
5: สาธุ
4: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนิทาน แปลว่าเหตุ
5: นิทานชาดกเรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
6: คาเช้าวันนี้มาติดตามอดีตชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากเตมียชาดกซึ่งได้กล่าวถึงการทดลองซึ่งทำกันมาถึง16ปีแต่ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์อะไรในพระกุมารได้พระเตมียังคงทำเป็นคนง่อยคนเปลี้ยทำเป็นคนหูหนวกและทำเป็นคนใบ้จนใครๆไม่อาจจับพิรุธได้เลยซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้ทำให้พระบิดาและพระมารดาสบายพระทัยเลยทั้งสองพระองค์ได้รับความทุกข์ทรมานพระทัยพระมารดาทรงกันแสงคร่ำครวญเศร้าโศกเสียพระทัยอย่างใหญ่หลวงในที่สุดถึงกับเข้าไปโอบกอดลูกที่รักแล้วอ้อนวอนว่าลูกเตมีเอ๋ยทำไมลูกถึงทำเป็นคนง่อยเปลี้ยใบ้หนวกอย่างนี้เล่าแม่รู้นะว่าลูกไม่ได้เป็นคนอย่างนี้ลูกมีปกติดีทุกอย่างลูกจงสงสารแม่เถิดแม่เห็นลูกทนทุกข์ทรมานมาถึง16ปีแล้วแม่ไม่สบายใจเลยลูกหันมาพูดกับแม่ให้ชื่นใจหน่อยสิพระกุมารทรงฟังพระมารดาแล้วก็ทรงรู้สึกสงสารพระมารดามากถึงกับเกือบจะอ้าพระโอษฐ์ทูลกับพระมารดาแต่ก็ทรงอดกลั้นไว้ได้อยู่เพื่อทำอุดมการณ์ให้สำเร็จหากไม่แล้วจะเป็นการเสียแรงเปล่าที่สู้อุตส่าห์อดทนมาได้จนบัดนี้การทำอะไรให้ประสบผลสำเร็จต้องทำให้ถึงที่สุดอย่าปล่อยให้เหตุอื่นมาสะดุดลงเสียกลางคันต้องดันด้นไปกว่าจะถึงที่หมายจึงจะชอบความสำเร็จย่อมเผ็ดผลแก่คนใจเด็ดมิใช่คนใจอ่อนฝ่ายพระเจ้ากาสีพระบิดาซึ่งสุดแสนจะเสียพระทัยที่พระโอรสเป็นไปเช่นนี้จึงรับสั่งให้พราหมณ์โหราจารย์ทั้งหลายเข้าเฝ้าแล้วตรัสถามว่าท่านโหราจารย์เมื่อแรกที่พระเตมีประสูติท่านอาจารย์ได้บอกกับพวกเราว่าพระเตมีเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยบุญลักษณะหาอันตรายใดๆไม่ได้สามารถจะครองราชสมบัติสืบต่อจากเราได้ในอนาคตก็แล้วฉะไหนพระกุมารจึงเป็นอย่างที่เห็นนี้เล่าไม่สมกับคำทำนายของท่านอาจารย์เลยพราหมณ์ทั้งสี่รู้สึกจนใจไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรดีในที่สุดก็แกล้งกราบทูลว่าลักษณะร้ายๆของพระกุมารนี้ก็มีอยู่แต่เนื่องจากพระกุมารเป็นที่ต้องการของใครๆปรารถนาอยากจะได้ทั้งสิ้นชาวเมืองอาจจะทำร้ายข้าพระเจ้าเอาก็ได้ดังนั้นพวกข้าพระพุทธเจ้าจึงกราบทูลแต่เรื่องดีเพื่อให้เกิดความสบายอกสบายใจกันทั่วหน้าถ้าอย่างนั้นควรทำอย่างไรพระเจ้ากาสีตรัสถามพราหมณ์จึงทูลตอบว่าพระอายามิพ้นกล้าวถ้าพระกุมารยังอยู่ในพระราชมณฑลนี้จะเกิดอันตราย3อย่างคือ 1. อันตรายแก่ชีวิตของพระองค์ 2. อันตรายแก่พระองค์สเวตฉัตรถูกแย่งชิงราชสมบัติและ 3. อันตรายแก่พระอัครมเหสีพระนางจันทราเทวีจะสวรรคตฉะนั้นฝ่าพระบาทจะชักช้าไม่ได้ควรจะรีบรับสั่งให้นำพระโอรสไปฝังทั้งเป็นที่ป่าช้าผีดิบนอกพระนครนั้นเถิดพระเจ้าค่ะในการนำพระกุมารไปฝังนี้ควรให้พระกุมารบรรทมไปบนรถอัปมงคลที่เทียมด้วยม้าอัปมงคลแล้วขับออกไปทางประตูทิศตะวันตกฝังเสียที่ป่าช้าผีดิบนั้นพระเจ้ากาสีทรงสดับคำกราบทูลของโหรหลวงแล้วก็ทรงรู้สึกกลัวพยันตรายดังกล่าวว่าจะเกิดขึ้นจริงแต่การที่จะให้ฝังพระโอรสทั้งเป็นนั้นก็ทรงรู้สึกสะเทือนพระทัยมากพระราชบิดาทรงพิจารณาใคร่ครวญอยู่เป็นเวลานานมากในที่สุดก็ทรงตัดสินทำตามคำแนะนำของโหรหลวงแล้วรับสั่งให้นายสารถีเจ้าหน้าที่ขับรถนำพระโอรสไปฝังเสียภายใน7วันพ พระนางจันทราเทวีได้ฟังพระราชดำรัสที่ตรัสสั่งนายสารถีแล้วก็ตกพระทัยแทบจะสิ้นสติรีบกราบทูลพระราชสวามีว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเมื่อครั้งก่อนพระองค์ได้พระราชทานแก่ข้าพระบาทไว้ว่าถ้าต้องการสิ่งใดถ้าต้องการสิ่งใดจะพระราชทานให้ตามประสงค์บัดนี้ข้าพระบาทจะขอรับพระพรนั้นจากพระองค์ขอพระองค์จงพระราชทานพรแก่ข้าพระบาทด้วยเถิดพระเจ้ากสีตรัสถามว่าพระนางจงขอมาเถิดพระนางขอสิ่งใดเราจะให้สิ่งนั้นตามปรารถนาถ้าอย่างนั้นขอพระองค์โปรดพระราชทานราชสมบัติแก่ลูกของหม่อมฉันด้วยเถิดพระเจ้าค่ะลูกของเราเป็นกาลกินีจะให้ครองราชสมบัตินั้นไม่ได้หรอกหาไม่จะเกิดความฉิบหายแก่บ้านเมืองถ้าไม่อาจพระราชทานราชสมบัติให้ครอบครองได้ตลอดชีวิตก็ขอได้โปรดพระราชทานสัก7ปีเถิดพระเจ้ากาสีก็ได้ปฏิเสธพระนางก็ขอลดทอนลงมาเป็น6ปีซึ่งพระองค์ก็ตรัสว่าพิมพ์ให้ไม่ได้จริงๆเมื่อพระสวามีไม่อาจพระราชทานให้ได้พระนางจึงทูลขอลดลงตามลำดับคือ5ปี4ปี3ปีจนถึง1ปีแต่พระราชสวามีก็ยังให้ไม่ได้พระนางจึงลดลงมาอีกเป็น11เดือนจนถึง7วันพระราชสวามีจึงพระราชทานอนุญาตพระนางทรงโสมนัสยินดียิ่งจึงอภิเษกพระเตมีให้ครองราชสมบัติทรงประดับตกแต่งพระโอรสให้งามวิจิตรหมดจดดังเทพในสวรรค์แล้วมีพระราชสวนีแก่อมาตย์ให้นำกลองชัยเพรีไปตีเป่าร้องชาวพระนครให้ร่วมด้วยช่วยกันตกแต่งบ้านเรือนและถนนหนทางให้ประดับธงและดอกไม้สวยงามครั้นทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็โปรดให้ช่วยกันประคองพระโอรสประทับบนคอช้างให้ยกเสวตฉัตรไว้เหนือพระเศียรแล้วเสด็จเลียพระนครเมื่อกลับมายังพระราชวังแล้วก็โปรดให้พระโอรสบรรทมบนพระยี่ผู้ที่สวยงามและล้ำค่าทรงเข้าไปสวมกอดพระโอรสตรัสวิงวอนตลอดคืนและวันว่าลูกเอ๋ยจำเดิมแต่ที่มีเจ้าแม่ก็ชื่นชมแต่เจ้าอย่างสุดซึ้งนึกไม่ถึงว่าเจ้าจะมาทำเป็นคนง่อยเปลี้ยบ้าใบ้หูหนวกไปได้ทำให้แม่ไม่เป็นอันกินอันนอนร้องไห้เสียใจอยู่ทุกวี่ทุกวันแม่ต้องกินน้ำตาต่างข้าวจนร่างกายสู้ผอมลงนี่ลูกเห็นหรือไม่พระนางพยายามอ้อนวอนขอร้องทำนองนี้อยู่ถึง6วันแต่พระกุมารก็ทรงอดกลั้นไว้ได้ไม่ยอมเจรจาด้วยพระมารดาทรงกันแสงคร่ำครวญน้ำพระเนตรนองพระพักและตรัสต่อว่าลูกเอ๋ยวันมะรืนนี้เจ้าจะต้องถูกเขาจับไปฝังแล้ววันมะรืนเจ้าจะต้องตายไปจากแม่เจ้าจะทิ้งแม่ผู้รักเจ้ายิ่งชีวิตไปได้ลงคอเชียวหรือและแล้วเมื่อถึงวันที่6เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามเตมียชาดกได้ในวันต่อไปค่ะ
4: ในวัฏฏะสงสารอันยาวนานนับชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้าง

0: ีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้ขอน้อมนำธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้มาฝากกันความตอนหนึ่งว่าอันหนึ่งคนเราเมื่อมีการอยู่ร่วมกันกับคนที่สะอาดหรือคนที่ไม่สะอาดก็ตามต้องมีสติกำกับอยู่ด้วยเสมอแต่นั้นพึงสามัคคีต่อกันมีปัญญาทำที่สุดทุกแห่งตนเถิดขอฝากไว้เป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตต่อไปและเวลาณบัดนี้ขอเชิญรับฟังการแสดงธรรมจากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
3: เราไหว้พระพุทธเจ้าเราเลยเอาคุณธรรมข้อ1ข้อ2ข้อ8ข้อ9เอามาสรุปด้วยอะไรพุทธังภควันตังอภิวาเทมิเห็นไหมข้าพเจ้ามิคือข้าพเจ้าขออภิวาทกราบไหว้ซึ่งพระพุทธเจ้าผู้รู้แล้วพระควาผู้เจริญที่สุดในโลกและจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ได้อย่างยอดเยี่ยมขอให้ข้าพเจ้ามีคุณธรรมเหล่านี้ตามรอยพระพุทธเจ้าดีเถิดขอให้ข้าพเจ้ารู้แล้วว่าจิตเจตสิกรูปมันไม่เกี่ยวไม่คล้องกันอาสวะมันไม่มีหรอกไม่สะสมอาสวะต่อไปเอ้าแล้วจะทำยังไงอาจารย์ต้องฝึกสมาธิเพื่อสิ้นอาสวะสมาธิเพื่อสิ้นอาสวะทำยังไงอาจารย์ต้องรู้ว่ารูปเป็นจังซี่จังซี่มีรูปโอลาลิกรูป12สุขุมรูป16รูปอ้าวโอลาลิกรูป12มีอะไรอาจารย์ก็มีตา1ตา2หู3จมูก4ลิ้น5กาย5แล้วนะ6รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส9แล้วนะแล้วก็บวกกับเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเนี่ยรวมกันเป็น12เขาเรียกว่าโอลาลิกรูปเป็นรูปหยาบๆนะคะอายตนะภายใน5ภายนอกอีก7เป็น12อ่ะมัน7ตรงไหนอาจารย์เอา4คู่ก่อนอ้าวตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรส8แล้วใช่ไหม9คือกาย10คือเย็นร้อนธาตุไฟอ่อนแข็งธาตุดินตึงหย่อนธาตุลมเข้าใจไหม9 10 11 12นี่เขาเรียกว่ารูปหยาบโอลาลิกรูปรูปสุขุมรูปสุขุมรู้ที่ใจรูปหยาบรู้ที่ประสาทตาหูนะคะรูปสุขุมรู้ที่ใจคือรู้รูปผู้หญิงรูปผู้ชายรูปช่องว่างรูปหัวใจรูปเส้นประสาทนั้นรู้ที่ใจเนี่ยเธอรู้จักรูปหรือยังถ้ามีความรู้ในรูปนะคะก็จะเห็นว่ารูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้จักเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอมีความรู้แจ้งสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยอยากได้หรือไม่อยากได้ต่อไปมันเกิดดับหมดอยากได้มาทำไมพอไม่อยากได้ก็สิ้นตัณหาพอสิ้นตัณหาก็บรรลุนิพพานเพราะนั้นจิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นความจริงที่สุดเป็นความจริงที่มีอยู่ในโลกนี้ขอให้พวกเราจงรู้แล้วในสิ่งเหล่านี้เถิดด้วยตัวเองเมื่อรู้แล้วเป็นสัมมาสัมพุทโธรู้แล้วด้วยตัวเองอย่างถูกต้องตามนี้ว่าจิตเจตสิกรูปมันอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วความคิดไฟชั่วเลยเท่านั้นเองคิดดีได้ไหมบรรลุนิพพานแล้วคิดดีได้ไหมคิดเถอะอย่าเครียดนะอย่าไปเครียดว่าบัดนี้บรรลุอรหันต์แล้วเขาห้ามปรุงบุญปรุงบาปนะเพราะฉะนั้นไม่ทำอะไรทั้งสิ้นนะไม่ช่วยใครนะเดี๋ยวมันปรุงบุญนะอันนี้มันเป็นอลหมุนนะคะมันแกล้งเป็นอรหันต์เข้าใจไหมหรือแกล้งทำเป็นขลุ่มเฉยหรือหัวเราะละลิกละลื่นโอ้บรรลุอรหันต์แล้วยิ้มอารมณ์ดีแฮ่ไม่ใช่มั้งพระอรหันต์ไม่แฮ่หรอกนะคะพระอรหันต์ก็เป็นผู้ที่รู้แจ้งความจริงแล้วจึงเป็นผู้เจริญที่สุดคือเจริญกว่าคนอื่นเจริญกว่าคนที่มันไม่รู้อ่ะจึงจำแนกธรรมสอนเขาได้เข้าใจหรือยัง นะฮะเวลาเราไหว้พระเราถึงพระพุทธเจ้าหรือยังเราถึงพระธรรมหรือยังเราถึงพระอริยสงฆ์หรือยังถ้าเราถึงพุทโธรู้แล้วเราจะถึงธรรมโมคือความตั้งมั่นแห่งธรรมเหล่านี้ธรรมเหล่านี้ไม่เคยเปลี่ยนจิตมีจริงเกิดดับไม่เที่ยงเจตสิกมีจริงเกิดดับไม่เที่ยงรูปมีจริงเกิดดับไม่เที่ยงแต่นิพพานมีจริงเที่ยงทำไมเที่ยงทำไมเที่ยงทำไมนิพพานเที่ยงก็มันเป็นความจริงอะที่เมื่อสิ้นตัณหาแล้วสิ้นทุกข์ทั้งปวงไม่เป็นความจริงที่เที่ยงอะมันเที่ยงยังไงอาจารย์คือพอมันหมดกิเลสแล้วกิเลสไม่กลับมาเกิดอีกเลยนี่มันเที่ยงมากเลยแต่พวกเราเที่ยงหรือยังไม่เที่ยงเนี่ยยังไม่บรรลุนิพพานยังไม่เที่ยงถ้าบรรลุนิพพานแล้วเที่ยงเลยคือความคิดชั่วไม่เกิดอีกเลยนะคะแล้วนิพพานเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นความสุขชนิดหนึ่งนะฮะแต่ไม่ใช่สุขเวทนานะนิพพานไม่ใช่สุขเวทนาเพราะสุขเวทนาอยู่ไหนคะจิตเจตสิกรูปเวทนาอยู่กลุ่มไหนคะเจตสิกแล้วเวทนามีหนึ่งนะฮะก็คือเกิดอันใดอันหนึ่งคือสุขกายทุกกายสุขใจทุกใจเฉยๆเพราะนั้นสุขเวทนาเป็นเพียงหนึ่งในเวทนาเท่านั้นเองซึ่งเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตสุขเวทนาจึงไม่ใช่สุขในนิพพานแต่เวลามีความสุขในนิพพานเป็นไงคะเกิดสุขเวทนาไหมก็เกิดอุเบกขาได้ไหมได้มียานสัมปยุตได้ไหมได้ยานวิปยุตได้ไหมได้ไม่เกิดยานก็ได้อย่าไปเครียดกับพระอรหันต์นะไม่ใช่ว่าถ้าท่านเป็นพระอรหันต์ท่านต้องรู้ทุกสิ่งความรู้ต้องเกิดกับทุกจิตไม่ใช่หลับไปมันจะมาเอายานเอาแยนที่ไหนอีกล่ะมันหลับไปแล้วอ่ะนะมีคนมาถามพระอรหันต์ว่าท่านคะไม้กวาดนี้ของใครคะโอ้โหต้องใช้ปัญญามากไหมเนี่ยไม่ต้องก็ตอบว่าอันนี้ของท่านวารุณีก็จบสัญญาทำงานเท่านั้นเองไม่ต้องเอาปัญญาล้ำเลิศอริยสัจสี่หรือมองไม่ต้องชีวิตของพระอรหันต์ก็เป็นปกติเข้าใจไหมเพราะนั้นจิตไม่เที่ยงเจตสิกไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงแต่นิพพานเที่ยงทำไมมันเที่ยงมันเที่ยงตรงที่ความคิดชั่วไม่เกิดเลยมันเที่ยงตรงที่โทมนัสเวทนาไม่เกิดเลยไม่เสียใจเลยไม่ทุกข์ใจเด็ดขาดแต่ทุกกายก็เป็นเรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของพระอรหันต์เข้าใจไหมคะไม่ใช่เรื่องของนิพพานนิพพานจึงไม่มีทุกข์เลยนะคะนิพพานสุข the best นะปรมัง ultimateHappiness นะคะเป็นความสุขที่สุดแต่ไม่ใช่สุขไม่ใช่ว่าบรรลุนิพพานแล้วยิ้มหัวเราะแฮะไม่ใช่บรรลุนิพพานแล้วไม่มีความคิดชั่ว14ตัวเท่านั้นเองไม่มีโทมนัสเวทนาเกิดเลยแล้วไม่มีการอภิชฌาไม่มีการเพ่งเล็งอยากได้ใครยังอยากได้อะไรใครอยู่ไม่ใช่นิพพานอรหันต์ต่อไปนิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาโหอะโหนิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตานิพพานไม่จะเป็นอัตตาได้

ิพพานเป็นอายตนะภายในหรือภายนอกอายตนะภายนอกเป็นธรรมลมเป็นธรรมายตนะเพราะนั้นนิพพานอนัตตาเข้าใจไหมคะแต่ทำไมพุทธเจ้าไม่สอนว่านิพพานอนัตตาขืนสอนนิพพานอนัตตาคนไม่ไปเอาแล้วจริงป่ะใช่ไหมคะแต่พุทธเจ้าสอนว่าขันห้ออนัตตานะฮะแต่นิพพานมีประโยชน์อย่างยิ่งเด้อศึกษาพยายามศึกษาให้รู้จักนิพพานถ้าเองไม่รู้จักนิพพานเองจะหลงงมอยู่กับจิตเจตสิกรูปเนี่ยเข้าใจไหมก่อนฟังธรรมพวกเราหลงงมจิตเจตสิกรูปเป็นฉันเป็นเธอใช่หรือไม่แล้วก็อยากให้มันเที่ยงใช่หรือไม่แล้วก็อยากได้สุขใช่หรือไม่อยากได้สิ่งที่ไม่เที่ยงอยากได้สิ่งที่เกิดดับนี่คือความไม่รู้แจ้งแต่พอรู้แจ้งเสร็จอยากได้หรือไม่อยากได้ไม่อยากได้แล้วก็บรรลุนิพพานเพราะสิ้นตัณหาใช่ไหมใช่ไม่ใช่เอามีอะไรมั่งที่เป็นนิพพาน

ังสุขังความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสังขารคืออะไรจิตก็เป็นสังขารจิตเป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งจิตเป็นสิ่งที่ต้องกระทำร่วมกับเจตสิกไงจิตก็เป็นสังขารเวทนาขันก็เป็นสังขารสัญญาขันก็เป็นสังขารสังขารขันก็เป็นสังขารรูปขันก็เป็นสังขารทั้งหมดเป็นสังขารธรรมนะสังขารปรมาทุกขาคือเป็นอยู่อย่างเก่าไม่ได้นะคะสังขาราปรมาทุกข์มันปรุงกันไปมันปรุงกันมามันเลยทุกข์อ่ะมันทุกข์เพราะอะไรมันทุกข์เพราะมันถูกปรุงแต่งมันต้องเปลี่ยนใหม่มันต้องเปลี่ยนใหม่มันต้องเปลี่ยนใหม่เข้าใจไหมมันเลยไม่เป็นใครมันเลยอนัตตาเข้าใจไหมนะสังขาราปรมาทุกขาเอตังยัตตวายะถาภูตังเมื่อรู้แล้วในสิ่งเหล่านี้ตามเป็นจริงตามที่มันจริงนิพพานังปรมังสุขังเพราะนั้นนิพพานคือความสิ้นตัณหาเป็นสุขที่สุดจงสิ้นอยากซะก็สุขที่สุดแล้วอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะรู้จักลักษณะของจิตลักษณะของจิตข้อที่หนึ่งคือเกิดดับไม่มีระหว่างขั้นแสดงว่าจิตเกิดดับอย่างต่อเนื่องมันเลยหลอกให้คนพาเนี่ยหลงว่าจิตมีจริงจิตเป็นของฉันแต่ถ้าเห็นจิตเกิดดับเมื่อไหร่วันนั้นก็เห็นว่าความมีจิตไม่มีเข้าใจไหมฮะเช่นเมื่อกี้โกรธตะเป็นตะบอนพอเข้ามาให้ข้อมูลใหม่โทสะจิตหายไปเลยเราก็เลยเฮ้ยจิตเกิดดับจริงๆแฮะโทสะจิตดับไปแล้วอย่างเงี้ยเข้าใจไหมต่อไปจิตได้ยินเสียงกำลังตั้งใจฟังเขาสอนอยู่เขาสอนน่าเบื่อมากเลยเขาก็สอนไปสอนไปน่าเบื่อมากเลยฟังไปสักพักหนึ่งอุ้ยมดกัดจิตไปไหนเลยไปเกิดที่มดกัดไม่ฟังเลยนะไม่ได้ยินเลยแล้วก็เห็นจิตอ๋อจิตมันก็ดับจริงๆอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดดับไม่มีระหว่างขั้นขณะที่ดูอยู่เนี่ยก็เกิดดับเกิดดับไม่มีระหว่างขั้นนะคะต่อไปอันที่สองจิตตัสสะบวกกับอุทธานะก็ได้นะฮะอุทธานะก็ได้แปลว่าออกไปเพราะนั้นจิตเนี่ยจิตเข้ามาเกิดที่ในกายแล้วจิตก็ออกไปแล้วอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยกลายเป็นจิตตัสสะอุทธานัตโถอภิญโยแปลว่าควรรู้ยิ่งนะฮะควรรู้ยิ่งอะไรสภาวะที่ออกไปของจิตจิตตัสสะของจิตแห่งจิตเข้าใจไหมฮะควรรู้ยิ่งอภิญโยนะฮะควรรู้ยิ่งอะไรควรรู้ยิ่งสภาวะที่จิตเนี่ยมันออกไปสภาวะที่ออกไปแห่งจิตก็คือมันเป็นธรรมชาติของมันไหมคะเพราะมันเกิดปั๊บมันดับมันออกไปเลยถึงมันเข้ามาอยู่ในใจมันเข้ามาสิงในร่างกายนี้แต่มันก็ออกไปวันหนึ่งก็ตายหมดออกหมดเลยไม่มาแล้วเอาต่อไปอันที่สามจิตตัสสะวิวัตตนัตโถอภิญโยควรรู้ยิ่งในสภาวะที่จิตมันหลีกออกฮะคำว่าหลีกต้องใช้กับคู่ใช่ไหมมันมาคู่กับเจตสิกจิตเจตสิกเกิดร่วมกันแล้วเขาก็บายบายหลีกออกไปเลยเพราะนั้นวิวัตตะเป็นเรื่องของจิตอยู่แล้วจิตเขาวิวัตต์แต่ความไม่รู้อวิชชาตัวเดียวเลยคิดว่าจิตชาติก่อนมาเกิดเป็นจิตชั้นชาตินี้ยังเอาจิตอันเก่ามาเกิดอีกอ่ะไม่ได้จิตเขาดับขณะจิตดับไม่ใช่จิตเกิดขณะจิตเกิดเป็นอีกจิตนึงเป็นจิตไหมเข้าใจได้ยังเหมือนเราดูน้ำตรงหน้าเนี่ยน้ำเกิดคือน้ำใหม่เกิดแล้วน้ำเก่าไปแล้วมาเรื่อยๆไหลเรื่อยน้ำที่ไหลวิววิววิวเนี่ยเข้าใจไหมฮะเป็นน้ำใหม่ตลอดเวลานะคะเพราะนั้นจิตเขาหลี

0: ออกลีกออกจากเจตสิกเลยลีกออกจากรูปไปเลยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะคะไม่ได้เกี่ยวกันไม่ได้โยงกันอันที่สามแต่อย่าลืมนะจิตเป็นเหตุเอาไม่เข้าใจไม่เข้าใจทำไมจิตเป็นเหตุเอาก็จิตเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดโทสะได้ไหมก็เพราะมีจิตอะโทสะเริ่มมาอาศัยเกิดมีโลภะมีโทสะโมหะมีสติปัญญามีเวทนาสัญญาอะไรก็มาอาศัยจิตเนี่ยจิตเกิดเป็นเหตุนะฮะแล้วก็เกิดร่วมกับโทสะเลยเป็นโทสะเหตุเกิดร่วมกับโมหะเป็นโมหะเหตุเกิดร่วมกับโลภะเป็นโลภะเหตุก็ได้อย่างเงี้ยจิตเขาก็เป็นเหตุแล้วก็พอเกิดร่วมกับปัญญาอโลภะอโทสะก็เป็นเหตุให้บรรลุนิพพานก็ได้อย่างเงี้ยก็จิตเนี่ยเป็นเหตุเอาต่อไปจิตเป็นปัจจัยโอ้ในปัจจัย24จิตก็เกิดร่วมกับปัจจัยต่างๆก็เลยกลายเป็นปัจจัยได้จิตเป็นปัจจัยให้เจตสิกเกิดได้จิตเป็นปัจจัยให้ตกนรกไปสวรรค์ได้หมดนะคะเอาต่อไปอันที่6จิตตัฏฐวัตถุโถเป็นที่เกิดจิตเป็นที่เกิดของอะไรคะจิตเป็นที่เกิดของเจตสิกแล้วจิตเป็นวัตถุคือเป็นที่เกิดของรูปได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เพราะว่าพอปานปฏิสนธิในท้องแม่นะก็มีรูปพองขึ้นพองขึ้นก็อาศัยจิตนี่เพราะว่าอะไรจิตวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะนั้นจิตก็เป็นที่เกิดของได้นามธรรมรูปธรรมนะคะต่อไปภูมิมัทโธอภิญโยจิตนี้เป็นภพเป็นภูมิคืออะไรก็เพราะว่าจิตนี่แหละมันเกิดโลภะโทสะมันเลยไปอยู่ในภพภูมินรกเปรตอย่างเงี้ยแล้วจิตนี่แหละพอมันคิดดีพูดดีทำดีมันก็เป็นภพภูมิสวรรค์เนี่ยภพภูมิทั้งหมดก็เป็นเรื่องของจิตนะคะอยากจะรู้ก็ลองชิมดูลองนั่งสมาธิเข้าอรูปฌานดูเนี่ยไปชิมพรหมโลกดูไม่เห็นม่วนเลยอะพรหมโลกอะเชยจุปูกไม่เห็นฉลาดอะไรเลยนะเอาต่อไปข้อ8อารมณัตโถอภิญญาจิตเป็นอารมณ์ได้ไหมคะคือจิตยังไปรู้จิตคนอื่นได้ไหมเอาจิตคนอื่นเป็นอารมณ์ได้ไหมคะได้ไหมเอาจิตคนอื่นเป็นอารมณ์ดูจิตที่มันโทสะเนี่ยเป็นอารมณ์ของจิตได้ด้วยแล้วจิตในอดีตเอามาเป็นอารมณ์ได้ไหมคะนึกถึงโทสะจิตในอดีตก็เป็นบึงเป็นบอลจิตก็เลยเป็นอารมณ์ได้ด้วยนะอารมณัตโถแล้วจิตเป็นโคจรไหมคะก็เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเข้าใจไหมฮะจิตก็เป็นที่ระลึกรู้ของสตินะฮะสติโคจรไปในจิตจิตมีโลภะมีโทสะเนาะต่อไปจิตตสสะจริยโถอภิญโยนะฮะความประพฤติของจิตเนี่ยความประพฤติของกายก็มาจากจิตใช่ไม่ใช่พอจิตโกรธก็ประพฤติอย่างหนึ่งพอจิตโลภ ก็ประพฤติอย่างหนึ่งเข้าใจไหมเพราะนั้นความประพฤติก็มาจากจิตให้รู้จากความประพฤติแห่งจิตนะคะต่อไปขตัดโถไปแล้วนะฮะจิตเข้ามาแล้วเขาก็ไปแล้วเป็นอดีตด้วยนะฮะแล้วอย่างเงี้ยไปแล้วขตะไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นมันยึดไม่ได้อันสุดท้ายจิตเขาเป็นอภินิหารนะคือเขาเป็นคุณเครื่องนำออกอย่างยิ่งฝึกจิตจนเก่งได้หายตัวได้เลยฮะนำร่างกายหายไปจากที่นี่ได้เลยไปพรหมโลกก็ได้นะแล้วพวกเราเนี่ยหายตัวได้ไหมพวกเราหายตัวจากความเป็นชาวบ้านนะว้าบมานุ่งผ้ากาสาวพัดเนี่ยหายตัวมาแล้วใช่ไม่ใช่เนี่ยแล้วใครเป็นตัวนำออกมาจิตเป็นอภินิหารอภิแปลว่ายิ่งจิตเป็นธรรมชาติที่เป็นคุณเครื่องนำไปอย่างยิ่งเลยพอจิตบรรลุมรรคผลนิพพานอยู่เป็นชาวบ้านไม่ได้เลยเป็นคุณเครื่องนำออกจากความเป็นชาวบ้านมาสู่ชีวิตนักบวชเลยอย่างเงี้ยแล้วพอจิตเกิดกิเลสตัณหาก็นำออกจากชีวิตนักบวชซึกไปเป็นชาวบ้านเลยนี่แหละไอ้ตัวจิตนี่แหละเป็นเครื่องคุณเครื่องนำออกอย่างยิ่งแต่ถ้าฝึกจิตดีๆนะฮะจนเกิดอภินิหารจริงๆก็กลายเป็นคนหายตัวได้ทะลุภูเขากำแพงได้เนี่ยด้วยจิตอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคนที่ฝึกจิตได้จึงเป็นคนที่เก่งมากนะคะคนที่ไม่รู้จริงลักษณะของจิตจึงเห็นว่ากูละมีสังโยชน์และชาติหน้านู่นนะกูถึงจะบรรลุอะไรเงี้ยเข้าใจไหมแต่ถ้าคนที่รู้ความจริงนี้สังโยชน์อะไรไม่มีสังโยชน์ไม่มีเลยเมื่อกี้เห็นกดแวบอ้าวมันมาแต่มันก็ไปแล้วอย่างนี้ก็เป็นคนที่ละกิเลสได้เร็วมากแล้วก็ต่อไปก็เริ่มไม่ให้เกิดละเข้าใจไหมคะเพราะนั้นความเพียรจึงมี4อย่างไงความโกรธที่ยังไม่เกิดป้องกันเลยไม่ให้เกิดพยายามหาวิธีทุกวิธีที่จะป้องกันไม่ให้ความโกรธเกิดโลภเกิดหลงเกิดไม่ให้เกิดจากนั้นมันยังเกิดโผล่มาแวบๆก็วิ่งออกเลยละเลยอย่างเงี้ยนี่เพียรอันที่2เพียรป้องกันแล้วก็เพียรละ จากนั้นก็รู้อีกว่าถ้าขืนไม่เจริญเมตตานะโทสะมาบ่อยเว้ยเฮ้ยคือมันต้องเอาคู่ตรงข้ามใส่เข้าไปก็เลยเจริญเมตตาเจริญเมตตาก็เลยโทสะไม่มาเลยอย่างเงี้ยต่อมาเมื่อก่อนนี้มันมีเมตตาเฉพาะกลุ่มอะเฉพาะคนที่ทำดีกับเราต่อมามันก็เริ่มมีเมตตากับคนทั่วไปต่อมาก็เมตตากับศัตรูได้โอ้ยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าความดีทวีขึ้นเป็นความเพียรอันที่4เพราะฉะนั้นศาสนาพระเจ้าจึงเป็นศาสนาแห่งความภาคเพียรวิริยนะทุกขมัจเจติต้องเพียรป้องกันบาปเพียรละบาปเพียรสร้างกุศลเพียรเจริญกุศลเธอจะป้องกันความโง่ได้ยังไงเอาช่วยบอกฉันหน่อยสิเฮ้ยเราจะอยู่ยังไงเราถึงจะป้องกันอวิชชาป้องกันโมหะไม่ให้เข้ามาในใจเราเนี่ยอ้าวเร็ว
1: ให้วิชาเกิดบ่อยๆค่ะ
0: นี่เป็นวิธีหนึ่งเนาะการที่เราจะป้องกันไม่ให้อวิชาเกิดเนี่ยวิธีป้องกันก็คือให้วิชาเกิดใช่ไหมเดี๋ยวต้องถามต่อเลยอวิชาจะเกิดได้ยังไงพูดดีวิชาเกิดแล้ววิชาจะเกิดได้ไงมีเมตตาตลอดเวลานี่ไม่ใช่ความจริงชีวิตจริงใครมีเมตตาตลอดเวลาเป็นคนประหลาดจริงไหมเป็นคนประสาทด้วยหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมเราบอกว่าท่านแมวมันหิวข้าวแมวมันหิวข้าวมันทุกข์ไหมต้องเกิดกรุณาหรือเกิดเมตตาต้องเกิดกรุณาถ้าคืนยังเกิดเมตตามันไม่ปกติแล้วอ่ะมันต้องเกิดกรุณาอุ้ยเอานี่ให้มันกินเลยนี่คือกรุณาแต่ถ้าบอกท่านแมวหิวข้าวขอให้แมวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเออไม่ใช่แล้วเมตตาตลอดเวลาไม่ใช่ของจริงวิธีป้องกันนะฮะฟังให้ดีนะจะดำรงชีวิตอยู่ยังไงจึงจะป้องกันอวิชชาปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8แล้วปฏิบัติได้ไงล่ะคุณจะปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ได้เพราะอะไรมีเหตุอะไรล่ะแล้วคุณยังไงถึงจะรู้ชัดอ่ะแล้วคุณทำยังไงคุณถึงจะได้ฟังธรรมล่ะแล้วคุณทำยังไงถึงจะเข้าวัดอ่ะมีศรัทธาแล้วคุณทำยังไงถึงจะมีศรัทธาล่ะทำยังไงถึงจะมีจิตตั้งมั่นในพระรัตนตรัยทำยังไงถึงจะมีความเชื
2: ่อ
0: ถูกต้องนี่คือข้อที่หนึ่งจำได้ไหมจำได้ไหมเอาเปิดหนังสือเล่มขาวอ่ะเนี่ยหน้าแรกเลยอ่ะใช่ไหมกรองซ้ายมือเป็นทุกข์พอทุกข์ปั๊บไปทำไมน่ะไปคบคนดีจึงได้ฟังธรรมเพราะนั้นแล้วมีเคยเห็นไหมคนบางคนไปคบคนโง่เป็นมิตรเนี่ยมันเลยโง่ไปเลยมีไหมคบคนชั่วเป็นมิตรเลยชั่วไปเลยมีไหมและที่ผ่านมาก่อนเราเป็นนักบวชเนี่ยเราเป็นชาวบ้านเราคบใครน่ะเราคบคนพาลหรือคบบัณฑิตน่ะคบคนพาลเราเลยเป็นไงโง่สนิทไหมโง่สนิทเนียนเลยใช่ไหมไม่รู้แจ้งและตอนนี้เรารู้แจ้งเพราะอะไรเพราะเราคบคนที่มีความรู้ใช่ไหมคะเพราะนั้นการคบคนดีเป็นตัวป้องกันอกุศลป้องกันอวิชชาพระเจ้าจึงตรัสว่าไงกัลยาณมิตรเพียงหนึ่งเดียวสิ่งเดียวเท่านั้นในโลกนี้คือกัลยาณมิตรผู้มีกัลยาณธรรม7ประการกัลยาณมิตรคือทั้งหมดของชีวิตอันประเสริฐยิ่งทั้งหมดเลยพรหมจรรย์ทั้งหมดเลยแสดงพวกเธอไม่เห็นความสำคัญของกัลยาณมิตรเวลาถามเลยตอบเบ้อเบ้อบะบะเป๊ะเป๊ะปะปะไปหมดเลยการป้องกันอวิชชาที่ดีที่สุดคือการมีกัลยาณมิตรนี่แหละพอเราเริ่มมีอวิชชาเขาก็เบรกเราเขาก็ติเราเขาก็ว่าเราอย่างเงี้ยเขาก็ไม่คบเราเข้าใจไหมพอเรามีอวิชชานี่เขาไม่คบเรานะเราทำเป็นโง่ทำเป็นงองแงเรื่องมากเขาสังฆาทิเศษเชิญไปอยู่ที่อื่นเขาไม่คบเขาจะคบแต่บัณฑิตด้วยกันเพราะการคบบัณฑิตเป็นการ prevent เป็นการป้องกันความโง่เขลาเราอยู่กับคนโง่เขลาอะคิดอะไรมันก็คิดอย่างโง่เขลาพูดอะไรมันก็พูดอย่างโง่เขลาทำอะไรมันก็ทำอย่างโง่เขลาอะมันก็มีแต่โง่เขลาสิอย่างเงี้ยใช่ไหมนะคะเอาเวลาเราโวยวายว่าจิตมันเข้ามาอาศัยกายนี้พระเจ้าก็สอนว่าไงมันออกพอจิตมันเข้าเราก็ต้องบอกว่าทำไมจิตมันทำไมออกไปแล้วพอบอกว่าจิตมันมากับเจตสิกเราก็บอกว่าไงมันหลีกออกจากกันอยู่แล้วต่อไปพอบอกว่าจิตมันมาอีกแล้วเราก็บอกว่าไงจิตไปแล้วนะต่อไป ดูสิดูสิเพราะมีจิตน่ะมันเลยนำโทสะมาด้วยมันเป็นเจตสิกโทสะต้องอาศัยเกิดที่จิตดูสิจิตนำโทสะมาเราก็บอกว่าไงจิตนำโทสะออกไปแล้วเข้าใจเพราะมันดับเลยไงใครเป็นตัวนำออกเราเป็นคนนำกิเลสออกจากใจเราหรือว่าจิตมันนำออกอยู่แล้วเคยไหมที่แบบโกรธโกรธโกรธแล้วนึกว่ามันคงไม่หายมันก็ไปของมันเองมันหายของมันเองมีไหม
1: มีค่ะ
0: แต่การหายอย่างนั้นช้าไหมช้าแต่พอมีความรู้หายเร็วกว่าไหม
1: เร็วกว่า
0: อย่างพวกเราตอนนี้ให้พวกเธอเตรียมนำออกนะเธอเตรียมนำออกนะคือนำความตกใจออกหมายความว่าความตกใจอาจจะเกิดแล้วก็ให้นำออกเลยด้วยการรู้เรื่องจิตว่าจิตมันนำออกอยู่แล้วถึงแม้จะมีความตกใจเกิดที่ใจเนี่ยนะแต่มันก็นำออกไม่ต้องดัดจริตมากเพราะนั้นพอฉันจะทำเสียงฉันจะจุดประทัดเธอก็ดูมันจิตมันก็ตุบมันดังปังมันก็ตุบขึ้นเหมือนกันแต่มันก็ออกไปแล้วอาจารย์จิตเขานำออกนี่คือความรู้นะคะนี่คือความรู้ยิ่งนะคะในเรื่องของจิตว่าจิตมันนำออกอยู่แล้วเข้าใจไหมแต่สมัยเราเป็นนางเอกเราก็ดัดจริตตกใจนานไหมคะพอฟ้าผ่าเปรี้ยวโอ้ยตกใจมากเลยแล้วก็ทำเป็นไปจับมือผู้ชายอีกโอ้ยตกใจนานมันไม่ออกสักทีใช่ไหมทีนี้โทสะล่ะคะพอจิตเอาโทสะมาถ้าเรามีความรู้ก็เอามันออกเลยได้ไหมได้ตอนนี้ฉันจะไปจิกเธอเนี่ยจิกที่หูเนี่ยจี้จนโทสะเกิดเนี่ยสมมตินะสมมติมันแวบมาก็แวบไปได้ก็อดทนอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่รู้สมัยก่อนเนี่ยแค่เขาเดินเฉียวไหลเนี่ยก็เป็นไงโทสะอยู่นั่นแหละแล้วมันออกนะฮะแต่ไม่เห็นไงเขาเรียกไม่อภิญญาในการนำออกของจิตมันมาเดินกระทบไหลกำลังขึ้นเจ้านายมาพอดีเจ้านายมาอ้าวสวัสดีครับโอ้วันนี้คุณแต่งตัวสวยเป็นไงจิตมันมาเกิดใหม่อ่ะจิตอันนั้นก็นำโทสะออกไปแล้วจิตใหม่ก็โลภะขอบคุณค่ะเจ้านายก็มีแต่เจ้านายแหละค่ะที่ชมว่าหนูสวยอ่ะจริงๆคนอื่นเขาก็ว่าหนูขี้เหร่ไปอีกอารมณ์หนึ่งเลยมันนำออกไหมโดยตัวมันเองนะแต่พอเจ้านายไปเสร็จกลับมาเดี๋ยวเลิกงานเจอกันนะนำมาอีกแล้วใครนำมาใครเป็นเหตุก็จิตอีกอ่ะจริงๆแล้วตัวหลักใหญ่ที่สุดที่นำกิเลสมาคืออวิชชาคือความไม่รู้ยิ่งในเรื่องของจิตนี่เองแต่ถ้ารู้ยิ่งนะไม่เอาหรอกกิเลสทั้งหลายไม่เอาสิ่งแวดล้อมไหนที่จะทำให้เกิดกิเลสไม่เอาคบคนไหนที่ทำให้เกิดกิเลสไม่เอาเข้าใจไหมสมัยหนึ่งเวลาใครมาตามใจเราอยากกินอะไรก็รู้ใจเราทำให้กินนี่เราจะชอบจริงไม่จริงแต่วันนี้เธอชอบอยู่ไหม
1: ไม
0: ่เธอจะชอบไหมที่มีใครสักคนอยู่ในครัวแล้วก็แอบอ่านใจเธอเนี่ยพอเธออยากกินไข่ดาวเขาก็ดาวมาให้เธอและแอบใส่บาตรให้เธอ3ใบอย่างเงี้ยนะเธอจะชอบไหมที่จริงเราบอกตายแน่เลยกูตายแน่ๆเลยอีผีบ้านี่มันรู้หมดกูอยากกินอะไรมันรู้หมดตายแล้วตายแล้วอย่างเงี้ยนะแล้วเขาก็เสริมกิเลสเราแล้วเราก็อ้วนขึ้นแล้วเราก็ป่วยอย่างเงี้ยเราก็ต้องเห็นว่านี่คือผู้ฆ่าเราเลยใช่ไหมเนี่ยมันเป็นคนที่เป็นศัตรูนะเนี่ยแต่คนที่ไม่รู้เนี่ยก็จะเห็นว่าใครมาตามใจเอาอกเอาใจอยากมองตาเราเนี่ยเขารู้หมดเลยหยิบนี่ให้โยนนี่ยื่นนี่เนี่ยเราก็ชอบอะไรเงี้ยแล้วก็ตามใจหมดเราโง่เขาก็โง่ด้วยเราหัวเราะเขาก็หัวเราะด้วยเรานอนเขาก็นอนด้วยเนี่ยจริงๆคนนี้เป็นคนน่ากลัวที่สุดเพราะเขาเองก็โง่เขาก็มาหวังพึ่งเราก็โง่อีกตายแล้วตัวอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคนฉลาดนี่เขาจะไม่ได้ยินดีในคนที่มาตามใจเขาก็จะอยู่ด้วยปัญญาปฏิสังกายโยนิโสชีวรังปฏิเสวามีตลอดเขาจะไม่ยอมทำตามใจตัวเองหรือตามใจใครนะคะเพราะนั้นพอพูดถึงในแง่ว่าดูสิจิตมันนำกิเลสมาเกิดอีกแล้วเราก็ต้องรู้ยิ่งว่าจิตมันก็นำออกของมันอยู่แล้วอย่างเงี้ยเอาต่อไปดูสิก็พอมีจิตโลภเนี่ยก็เลยกักตุนไปหมดเลยเป็นไงแต่จิตเขาก็สลัดออกเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเขาทิ้งหมดฮะจิตนึกทิ้งไหมเวลาหลับทิ้งหมดเลยฮะแล้วเวลาง่วงทิ้งหมดอีกไหมตอนแรกเราก็ทำเป็นนะฮะจิตก็ทำเป็นนางเอกไงกำลังจีบกันใหม่ๆเนาะก็ทำนั่งสง่างามนั่งรถไฟไปด้วยกันคุยกันดูวิวดูเป็นนางเอกมากเลยดูเป็นเจ้าหญิงแสนหวีนะระลึกชาติได้เราเป็นเจ้าหญิงแสนหวี ก็นั่งสง่างามแต่พอความง่วงมันมาเป็นไง

0: ป็นไงมันสลัดออกหมดเลยนะคราบจิตนี่นะเขาสลัดความเป็นเจ้าหญิงแสนหวีเขากลายเป็นนอนแล้วน้ำลายย้อยหัวอ้อยโอ้เป็นไงพอรู้ตัวขึ้นมาแฟนก็บอกดูเนี่ยเขาเอาโทรศัพท์ถ่ายคุณดูรูปคุณเนี่ยโหเป็นไงตายแล้วกูมันนำออกไปหมดจริงไหมนำความสง่างามนำความเย่อหยิ่งจองหองนำความดูดีเหลือแต่ภาพที่น่าเกลียดหมดเลยเนี่ยเป็นไงเศร้าไหมนี่เป็นธรรมชาติของจิตมันนำออกมันเป็นอัตตาไหมวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ได้เป็นบุคคลเข้าใจไหมเพราะนั้นกายใจนี้จึงต้องเอามาฝึกฝนอย่างดีต้องสุทันตานะสัจจะธรรมะขันติจาคะธรรมะคือการฝึกธรรมธาตุนี่แปลว่าฝึกเลยนะฮะลงตะปัจจัยแปลงธรรมะกลายเป็นทันตะเพราะนั้นทันโตเห็นไหมทันโตคือบุรุษผู้ชายเนาะทันโตเซโถมนุษย์เสสุในหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้ที่ฝึกตนดีแล้วชื่อว่าประเสริฐสุทันโตฝึกแล้วเนี่ยฝึกแล้วทันโตสุทันโตฝึกอย่างดีแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจิตที่สุทันโตสุคุตโตสุรักขิตโตสุสังวุตโตเนี่ยจิตที่บุคคลฝึกฝนดีแล้วคุ้มครองแล้วรักษาแล้วย่อมนำสุขมากมาให้นะคะเพราะนั้นจิตไปสะสมกักตุนอะไรมาเขาก็สลัดออกหมดเพราะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องอาสวะไม่ต้องกลัวเรื่องอนุสัยไม่ต้องกลัวเรื่องสังโยชน์เพราะทุกวันนี้ภาวนาแต่กุศลภาวนาแต่กุศลอาสวะสังโยชน์ไม่เกิดแต่ถ้าเผลอเมื่อไหร่อาสวะนอนเนื่องในสันดานอนุสัยนอนเนื่องในสันดานเมื่อเผลอพวกเราเนี่ยอาสวะกิเลสจะเกิดตอนไหนเอา1เกิดตอนกินกินอะไรกินน้ำปันนะเอาละกามาสวะนอนกามราคานุสัยตามนอนแอ่งแม้งชอบอันนี้ไม่ชอบอันนั้นเอาตอนกินข้าวแล้วตอนหลังอาหารก็ไปนั่งหลับนั่งอะไรงี้ก็ระวังให้ดีจิตเขานำออกฮะเมื่อจิตเขาเกิดใหม่รับรู้กิเลสเขานำกุศลธรรมออกเลยพอจิตเขารับรู้กุศลธรรมเขานำอกุศลธรรมออกเลยเขาเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเขาเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันเป็นเรื่องของจิตเพราะนั้นจิตจึงเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งจิตตัดโถอภินญาโยควรรู้ยิ่งลักษณะของจิตเข้าใจหรือยังการรู้ยิ่งมีประโยชน์ไหมคะ
1: มีค่ะ
0: มีไหมมี
1: มีอย่างมาก
0: มีมากไหม
1: มากค่ะ
0: แต่เกิดมาเคยฟังไหมเรื่องเนี้ย
1: ไม่เคยค่ะ
0: แล้วอยู่ในเล่มไหน31พุทธกนิกายปฏิสัมภิทามรรคควรรู้ยิ่งสภาวะสภาวะแปลว่าอะไรสภาวะแปลว่าเป็นสิ่งนั้นด้วยตัวมันเองเช่นจิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลีกออกด้วยตัวมันเองเนี่ยมันเป็นสภาวะอย่างนั้นเองเข้าใจหรือยังแต่คนไทยพูดสภาวะสภาวะกลายเป็นอะไรกลายเป็นเรื่องเฉพาะตอนปฏิบัติธรรมใช่ไม่ใช่เธอปฏิบัติแล้วเธอเห็นสภาวะไหมโอ้ช่วงนี้สภาวะโกรธมากเลยอ่ะแล้วเป็นไงเธอล่ะฉันไม่ค่อยมีสภาวะโหทำไมฉันไม่มีสภาวะเต็มไปหมดสภาวะจิตสภาวะเจตสิกสภาวะเวทนาสภาวะสัญญาสภาวะสังขารสภาวะรูปทำไมถึงเรื่องมันเป็นสภาวะมันเป็นตัวมันเองเลยไงวิญญาณก็เป็นมันเป็นเรื่องของมันมันเป็นตัวมันเลยจิตเป็นจิตเวทนาก็เป็นเวทนาของมันสัญญาก็เป็นสังขารของมันสังขารก็เป็นสังขารของมันรูปธรรมก็เป็นรูปธรรมของมันมันเป็นตัวของนี่สภาวะมันมีจริงๆเนี่ยเนี่ยพูดชัดๆๆๆเนี่ยอะไรมันมีสภาวะรู้มั้ยเนี่ยมันเป็นของมันน่ะมันเป็นตัวรู้ของมันแต่มันไม่ใช่รุ่งเรืองไงเพราะนั้นคนรู้สภาวะจึงรู้อนัตตาเข้าใจมั้ยก็รู้ว่าจิตก็เป็นจิตอะเวทนาก็เป็นเวทนาก็เลยเห็นอนัตตาเหมือนคนที่รู้เรื่องรถยนต์ดีว่าอ๋อเกียร์มันก็เป็นเกียร์เกียร์ไม่ได้เป็นรถรถไม่ได้เป็นเกียร์เครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ก็เป็นด้วยตัวมันเองก็เป็นอย่างนั้นเป็นเครื่องยนต์จริงๆไม่ได้เป็นรถล้อก็เป็นล้อล้อก็ไม่ได้เป็นรถรวมกันแล้วตั้งชื่อออกเสียงว่ารถเท่านั้นเองอย่างเงี้ยอัตตาก็เหมือนกันยานพาหนะก็เหมือนกันก็เป็นเพียงเสียงที่เรียกเท่านั้นเองก็รู้สภาวะเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นสภาวะแห่งจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งจิตตโถอภิญญโยควรรู้ยิ่งสภาวะของจิต ฉันก็ไปอ่านในพระไตรปิฎกแล้วฉันดูว่าโอ้ยถ้าเรารู้สิ่งเหล่านี้แล้วมันละกิเลสได้เร็วจริงหรือเปล่าแล้วเราไม่ต้องมีตัวตนไงทุกวันนี้มันมีตัวตนมันก็มีตัวตนจะเอาตูเนี่ยไปบรรลุนิพพานแล้วมันก็เลยมีกิจที่ต้องทำไม่รู้จักจบใช่ไหมเมื่อใดที่เห็นว่ามีชั้นหรือไม่มีชั้นมันไม่มีชั้นมันเลยไม่มีกิจของชั้นเสร็จกิจได้หรือยังเล่าเอาแล้วเองเสร็จกิจแล้วเองไม่ทำกิจแล้วเหรอพอเสร็จกิจแล้วมันจะอยู่ในอริยมรรคองค์8เป็นปกติเข้าใจไหมไม่มีชีวิตใดจะประเสริฐไปกว่าชีวิตพรหมจรรย์อีกแล้วไม่มีชีวิตใดที่จะประเสริฐไปกว่าการละกิเลสแล้วก็ให้กุศลเพราะนั้นชีวิตประจำวันง่ายมากเลยไม่ต้องอยากบรรลุนิพพานแต่เจริญกุศลให้กุศลเกิดอย่างเดียวจนกระทั่งมันกลายเป็นมหากริยาจิตเข้าใจไหมมหาแปลว่าใหญ่ไงกริยาคือการกระทำแสดงว่ามีการทำดีเป็นจนเป็นใหญ่แล้วอ่ะเข้าใจไหมจากมหากุศลนะฮะก็ต้องฉลาดเยอะๆฉลาดเยอะๆพอจนถึงปัญญินทรีย์ปั๊บมันกลายเป็นการกระทำที่ยิ่งใหญ่ไปแล้วเป็นมหากิริยาคือมันทำอย่างนั้นจนเป็นใหญ่เป็นปกติทำชั่วไม่เป็นเธอฆ่าสัตว์ได้ไหมตอนเนี้ยเพราะเราเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์จนเป็นใหญ่แล้วอ่ะมันเป็นมหาไปแล้วแล้วเวลาจะเดินเธอเดินพวดหรือเปล่าหรือเธอเดินแบบเธอระวังว่าอุ้ยขอให้ชีวิตข้าพเจ้าอย่าเบียดเบียนใครเลยอย่างเงี้ยถ้าเรามีจิตอย่างเงี้ยฮะเรามีศีลเป็นใหญ่เป็นศีลขันธ์เป็นกองแห่งศีลอยู่ในชีวิตเรามีกองแห่งสมาธิมีกองแห่งปัญญามีกองแห่งวิมุตติมีกองแห่งวิมุตติญาณทัศนะรู้เรื่องหลุดพ้นอะไรอย่างเงี้ยหลุดพ้นยากหรือไม่ยาก มันทำไมจิตมันทำไมอยู่แล้วเนี่ยจิตมันออกอยู่แล้วจิตมันนำออกจิตมันสลัดตัวมันออกอยู่แล้วอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเออพอเราบอกว่าดูสิกิเลสมันมาเกิดกับจิตอีกแล้วเราก็บอกเฮ้ยมันหลีกออกจากกันอยู่แล้วดูสิกิเลสมันครอบงามจิตเฮ้ยมันสลัดออกได้ด้วยตัวมันนะแต่ไม่รู้จักธรรมชาตินี้ของจิตต่างหากนะคะจะเอาอะไรอีกเข้าใจไหมรู้นามธรรมรู้รูปธรรมและเห็นว่าโลกนี้มีแต่รูปธรรมนามธรรมทำงานเอาละนามธรรมมีอะไรบ้างวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารใช่ไหมเป็นนามธรรมใช่ไม่ใช่เอาตัวเดียวมาพูดล่ะวิญญาณอย่างเดียวเป็นนามธรรมไหมคะเป็นไหมเอาใครว่าไม่ต้องถามดีกว่าคนที่คิดว่าไม่เป็นนะมันไม่ฉลาดไม่เข้าใจทั้งหมดที่เป็นผู้หญิงไหมเอาแล้วกตมุติคนเดียวเป็นผู้หญิงไหมเออแล้วสองคนที่เป็นผู้หญิงไหมห้าคนเป็นผู้หญิงไหมก็มันก็เป็นผู้หญิงไงเพราะนั้นนามธรรมอ่ะจิตเป็นจิตวิญญาณ
1: จิตวิญญาณเป็นนามธรรม
0: เวทนาขัน
1: ขันเป็นนามธรรมสัญญาขันเป็นนามธรรมสังขารขันเป็นนามธรรมนิพพานเป็นนามธรรม
0: มันเป็นนามธรรมที่รู้ด้วยตัวมันเองหรือถูกรู้ที่ใจ
1: รู้ที่ใจ
0: มันถูกรู้ว่าไม่โกรธแล้วมันถูกรู้ว่าไม่โลภแล้วมันถูกรู้ว่าไม่โง่แล้วมันถูกรู้รู้ได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: เวลาโกรธรู้ได้ไหม
1: รู้ได้ค่ะ
0: ไม่โกรธรู้ได้ไหม
1: รู้ได
0: ้แต่ตัวไม่โกรธไม่ใช่ตัวรู้ตัวไม่โกรธถูกรู้อีกทีว่าไม่โกรธไม่ปรุงโกรธอย่างเงี้ยต่อไปไม่โลภรู้ไม่โกรธรู้แต่ว่ารู้แจ้งคือวิชาเนี่ยวิชามันก็รู้แจ้งด้วยตัวมันก็เป็นนามธรรมปัญญาเป็นนามธรรมรู้ชัดเพราะนั้นปัญญาคือนิพพานใช่ไหมรู้ชัดปัญญาคือนิพพานใช่ไหมยกมือขึ้นใครว่าปัญญาคือนิพพานปัญญาคือทุกข์ใช่ไหมปัญญาอยู่ในไหนอยู่ในขันธ์ไหน
1: สังขารขัน
0: สังขารขันมันเป็นทุกข์ไหม
1: เป็น
0: คือมันเป็นสิ่งที่เป็นอยู่ได้ไหมหรือเป็นอยู่ไม่ได
1: ้เป็นอยู่ไม่ได
0: ้ปัญญาก็เป็นอยู่ไม่ได้เวลาตายจิตดับวิญญาณดับไหมปัญญาดับไหมปัญญาก็ดับไปกับจิตเพราะนั้นปัญญาไม่ใช่นิพพานอารมณ์นิพพานคืออะไรนิพพานก็คือความรู้แจ้งไม่มีโมหะไม่มีอวิชชาแล้วรู้แจ้งแล้วว่าสิ่งเหล่านี้อะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุเกิดทุกข์อะไรตัณหาเป็นเหตุกระทุกอะไรคือความสุขอย่างยิ่งความไม่มีตัณหาเลยเป็นสุขอย่างยิ่งนี่คือนิพพานสิ้นตัณหาโดยสิ้นเชิงนะคะแล้วฟังให้ดีวิญญาณเป็นนามธรรมไหม
1: เป็นค่ะ
0: อะไรเป็นนามธรรมอีก
1: วิญญาณ
0: สอง
1: สัญญา
0: สาม
1: เวทนา
0: สี
1: ่สังขาร
0: เออแต่หยิบมาอันเดียวก็เป็นนามธรรมไหม
1: ป็นค่ะ
0: หยิบมา2ตัวเป็นนามธรรมมั้ย
1: เป็น
0: ก็เป็นเพราะนั้นนามธรรมในปฏิจจสมุปบาทว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปมี5ตัวคืออะไรเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการเป็นนามมั้ยคะ
1: เป็น
0: ก็มันก็อยู่ในกลุ่มนี้แหละแต่หยิบมาแค่นี้แล้วทำไมหยิบมาแค่นี้เพราะ5ตัวนี้เกิดทุกจิตอ้าวอาจารย์ไอ้ที่เกิดทุกจิตมีอีก2ตัวนะชีวิตินทรีย์กับตัวเอกคตาเอ้ยพระพุทธเจ้าฉลาดไม่หยิบตัวนี้มาพูดด้วยเพราะอะไรขืนหยิบมาพูดคนมึนไหม
1: มึน
0: แล้วเสียเวลาจำความมีชีวิตเป็นเรื่องของมันไม่ต้องมายุ่งเอกคตาจิตเป็นหนึ่งเดียวไม่ต้องมายุ่งแต่เวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการมีบทบาทสูงและเกิดกับทุกจิตจงรู้ไว้ซะว่าเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการเป็นนามธรรมที่เกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตเป็นฉันไหม
1: ไม่เป็นค่ะ
0: ทำไมถึงไม่เป็นฉัน
1: เ
0: พราะมันเกิดแล้วมันดับเลยสองฉันเป็นเพียงชื่อเรียกหลายๆส่วนรวมกันเรียกทั้งจิตเรียกทั้งเจตสิกเรียกทั้งรูปรวมกันว่าฉันเพราะนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเท่านั้นไม่ได้เป็นฉันถูกไหมเจตนาเป็นฉันไหม
1: ไม่เป็น
0: ไม่เป็นฉันเป็นเจตนาไหม
1: ไม่เป็น
0: เพราะนั้นเจตนาเกิดกับทุกจิตแต่มันจะเจตนาคิดชั่วหรือคิดดีเท่านั้นเองเพราะนั้นจงมีเจตนาคิดดีจนกลายเป็นปกติเป็นศีลเลยจงมีเจตนาคิดดีจนนิ่งไม่ฟุ้งซ่านเลยเป็นสมาธิจงมีเจตนาคิดดีจนรู้ชัดว่าคิดดีพูดดีทำดีเป็นปกตินี่แหละคือวิถีชีวิตที่ไม่ทุกข์แล้วเข้าใจหรือยังแค่นี้เองถ้าคิดดีพูดดีทำดีบ่อยๆเท่านั้นเองเผลอคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วก็ละซะเผลอคิดชั่วพูดชั่วก็ละก็ออกไม่ต้องไปละมันก็นำออกอยู่แล้วก็มันรู้ธรรมชาติของจิตเท่านั้นเองหมดภาระเข้าใจไหมแต่ถ้ายังไม่เห็นก็ยังมีชั้นจะต้องไปเข้าเงียบเดือนหน้าต่อไปจะไปยังโงนจะไปอย่างนี้ก็มีชั้นจะอย่างนี้เลยมีชั้นเป็นผู้มาชั้นเป็นผู้ไปก็มีชั้นเป็นผู้ทุกข์เข้าใจไหมคะแต่คนที่เห็นว่ามีแต่การมาการไปไม่มีชั้นที่จะอยากไปไหนเลยไม่มีเลยแต่ไปไหนมาไหนด้วยเหตุนิมนต์ไปเทศก็ไปนิมนต์ไปโปรดก็ไปแต่ไม่มีกูอยากไปกูอยากมากูอยากอยู่กูไม่อยากอยู่ไม่มีแล้วเพราะมันไม่มีกูแล้วเข้าใจหรือยังฉันสอนเธอจนหมดจนรู้จะสอนยังไงแล้วนะสอนทุกแง่ทุกมุมนะปกติพุทธเจ้าเขาสอนนะคนนึงเขาสอนพระสูตรเดียวสั้นๆแล้วก็จบเราไปเราอันนี้สอนตั้งแต่กี่โมงมาเนี่ยให้มันทุกเรื่องเลยนะยังโง่อยู่ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วสอนเรื่องความรู้ให้รู้แจ้งหมดแล้วนะนามธรรมคืออันนี้และนามธรรมรูปธรรมมันเป็นสภาวะที่มีอยู่ในโลกนี้จริงแต่ฉันเป็นเพียงสมมุติสัจจะไม่มีจริงนามรูปมีจริงแต่นามรูปเหมาะกับคนที่ฉลาดมากๆเพราะเขารู้ว่านามหมายถึงตั้งหลายอย่างเข้าใจไหมฮะไม่เหมาะกับคนโง่คนโง่ต้องไปเรียนรายละเอียดเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมีอะไรบ้างไปเรียนในพิธามจากนั้นก็ย่อลงมาเป็นขันห้าจากนั้นก็ย่อลงมาไปจิตเจตสิกรูปจากนั้นก็ย่อลงไปนามกับรูปเข้าใจหรือยังทั้งหมดเป็นสภาวะที่มีจริงนิพพานก็มีจริงคือสิ้นตัณหาหรือสิ้นเชิงการแสดงธรรมก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: สาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
3: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวณัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร
2: แมสเอฟเอ็มร่วมทำร่วมใจ
3: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจแมสเอฟเอ็ม
4: คุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากพระสัทธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสสอนว่าเมื่อรู้ว่าเขารักสิ่งใดไม่ควรขอสิ่งนั้นผู้ขอย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ถูกขอ ขอให้พระสัทธรรมตั้งมั่นในใจเจริญกุศลและพบความสุขที่แท้สุขจากการเป็นผู้ประพฤติธรรมนะคะจากใจศรีสุดาชวชาติรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: 7นาฬิกา

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวันนี้รัฐบาลพร้อมปรับการบริหารงบประมาณให้ทันต่อสถานการณ์โลกสำนักงานปปช.จะเสนอคณะกรรมการปปช.ไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ภายในสัปดาห์หน้า
1: คณะผู้แทนการเจรจาของอิหร่านเตรียมเดินทางไปยังกรุงโดฮาของกาตาร์ในสัปดาห์นี้เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้กับสหรัฐบราซิลชนะญี่ปุ่น2-1ผ่านเข้ารอบ16ทีมฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงบาลิตกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์